0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราได้นำนักเรียนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วค่ะในเรื่องของอะไรเอ่ยนักเรียนในเรื่องประโยคซับซ้อนนะคะไม่แน่ใจว่านักเรียนได้ทบทวนมาหรือเปล่าแต่วันนี้เรามีความจำเป็นต้องใช้ความรู้จากเรื่องประโยคซับซ้อนเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ข้อความดีๆออกสู่สังคมของเรานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะต้องมาประยุกต์ใช้ความรู้ให้เห็นว่านักเรียนสามารถที่จะถ่ายทอดข้อความจากพระบรมราโชวาทในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่และสำนวนภาษาที่ร่วมสมัยมากขึ้นกับบทเรียนนี้ค่ะในชื่อนี่เลยนะคะถ้อยเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นักเรียนสังเกตนะว่าข้อความต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ใช้เป็นคติเตือนใจได้นั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะเราจะใช้ข้อความนี้นะคะมาสร้างสรรค์ให้สังคมได้รับรู้กันนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะเน้นไปที่เรื่องของประโยคในพระบรมราโชวาทนะคะซึ่งประโยคจากพระบรมราโชวาทนั้นเป็นสำนวนในยุคใดในยุครัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่5คิดตามคุณครูไปด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนตั้งหลักนะลูกเรื่องของประโยคสิ่งที่หนูต้องทำได้คืออะไรเรายังไม่ทิ้งในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประโยคซับซ้อนนะลูกอย่างแรกเลยหนูจะต้องระบุชนิดของประโยคซับซ้อนได้ 2. นักเรียนสามารถเรียบเรียงประโยคที่มีความซับซ้อนได้หมายความว่าหนูเรียบเรียงประโยคมาอย่างไรหนูต้องระบุได้ว่าประโยคที่หนูสร้างมานั้นเป็นประโยคชนิดใดนะคะ 3. คือสะท้อนความแตกต่างของภาษาในอดีตและปัจจุบันได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ครูจะรอชมผลงานนะคะนักเรียนคิดว่ายากไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วหนูจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอย่างข้อความนี้ค่ะคุณครูนำข้อความจากยุคปัจจุบันมาให้ดูนะคะว่าผลงานที่นักเรียนจะนำเสนอเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างเช่นข้อความนี้จะมาจากเพจทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งให้ข้อคิดให้คติเตือนใจไว้อย่างมากมายอย่างข้อความนี้เป็นข้อความพื้นฐานเลยบอกว่าเรื่องราวทุกเรื่องราวมีสองด้านเสมอหนูรู้สึกยังไงจริงไหมลูกมันสะท้อนความคิดเรานะคะว่าข้อความนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างมีสองด้านเตรียมรับมือทั้งด้านดีและก็ด้านเสียใช่ไหมคะนี่คือข้อคิดที่ได้มาแต่ทีนี้ค่ะอยากชวนนักเรียนมองในมุมของหลักภาษาดูสิคะว่าข้อความนี้เป็นประโยคอะไรจะบอกใบ้ว่านี่คือประโยคพื้นฐานนะคะยังไม่ซับซ้อนไหนลองตอบครูสิน่าจะเป็นสามัญใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะกฎของมันคือสามัญจะต้องไม่มีอะไรนะไม่มีคำเชื่อมหากมีกริยาหลายกริยาจะต้องเป็นกริยาเรียงใช่ไหมคะอย่างข้อนี้ตอบครูได้ไหมว่าประธานอยู่ตรงไหน
3: เรื่องราว
2: ส่วนขยายประธานคือทุกเรื่องราวใช่ไหมคะก็จะชัดเจนว่าเนี่ยประธานนะคะก็คือจะมีทั้งตัวประธานและขยายประธานจากนั้นค่ะกริยาหลักอยู่ไหนลูกกริยาอยู่คือคำว่ามีแล้วหลังคำว่ามีเป็นกรรมหรือเป็นส่วนขยายคะลูก
3: ขยาย
2: เก่งมากตอบเป็นเสียงเดียวกันแสดงว่ามีความเข้าใจนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะคำว่ามีคำว่าเป็นคำว่าคือมันจะมีส่วนขยายตามหลังนะคะมีอะไรมีสองด้านเสมอมันจบเพียงเท่านี้นั่นหมายความว่าประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบธรรมดายังไม่ซับซ้อนเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปจากเพจเดิมนะคะข้อความบอกว่าอย่าละเลยคนที่คุณรักเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนคือวันสุดท้ายที่ได้พบกันข้อความนี้ใจความอยู่ตรงไหนลูก
3: อย่าละเลยคนที
2: ่
3: ค
2: ุ
3: ณร
2: ัก ใช่ค่ะจากสีที่แตกต่างหนูจะเห็นได้เลยว่าประโยคหลักจริงๆต้องการจะสื่อว่าอย่าละเลย

0: ยคนที่คุณรักแต่กูถามหน่อยสิว่ามันมีอะไรหายไปในประโยคหลักนี้คะลองดูสิใช่แล้วหนูคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานหายไปหรือเขาละประธานอ่ะงั้นตอบมาสิว่าประธานคืออะไรประธานคนที่คุณรักใช่หรือไม่เป็นส่วนขยายไม่ใช่หรอเป็นคำว่าที่ใช่ไหมและประธานอยู่ไหนเขาละอะไรไว้เขาละผู้อ่านไงนะคะเพราะข้อความนี้ค่ะเป็นการเตือนใจดังนั้นหมายความว่าคุณเธออย่าละเลยคนที่คุณรักแค่ละคำว่าเธอคำว่าคุณเอาไว้เพราะว่าต้องการสื่อสารกับคนอ่านหรือว่าคนฟังนั่นเองนะคะส่วนขยายก็คือส่วนที่เหลือค่ะหนูดูประโยคประโยคหลักก่อนสิว่านี่เป็นประโยคอะไรเก่งมากเลยอ่ะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากคำว่าที่อย่าละเลยคนคนแบบไหนข้อความนี้เดี๋ยวจะเน้นให้ชัดเจนนะลูกหนูดูนะคำว่าที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูบอกว่าอนุประโยคมันจะมีคำเชื่อมอยู่ด้านหน้าเสมอใช่ไหมคะแล้วหลังคำว่าที่ไปขยายอะไรดูนะที่คุณรักเนี่ยไปขยายคนว่าคนไหนคนที่คุณรักมันก็จะเจาะจงมากขึ้นแต่ยังไม่พอเพราะว่ายังไม่คมมากพอจะให้กินใจต้องใส่เหตุผลเข้าไปด้วยการใส่อนุประโยคเพิ่มเข้ามาหนูดูอนุประโยคข้อนี้ค่ะหลังคำว่าเพราะนะคะหลังคำว่าเพราะแรกเพราะเราไม่รู้หนึ่งอนุประโยคใช่ไหมคะมันไปขยายอะไรไปขยายว่าอย่าละเลยอย่าละเลยเพราะอะไรไปขยายคำว่าอย่าละเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ยังไม่พอค่ะยังไม่รู้อะไรใช่ไหมขยายคำว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าวันใดตรงนี้นะคะก็จะขยายให้ชัดเจนมากขึ้นหมายความว่าเอาอนุประโยคมาขยายอนุประโยคไม่รู้ว่าวันใดคือวันสุดท้ายยังไม่จบเจออะไรคะเจอคำว่าที่วันสุดท้ายซึ่งมันมีส่วนขยายของมันอยู่ที่อะไรที่ได้พบกันนะคะนั่นหมายความว่าหนูดูอนุประโยคกี่จุดคะ12แล้วก็3มีอนุประโยคซ้อนกัน3จุดด้วยกันหนูคิดว่าทำแบบนี้ยากไหมหนูสังเกตนะครูจะให้หนูดูอะไรก่อนเป็นอันดับแรกใช่ครูจะให้หนูดูประโยคหลักก่อนดังนั้นหนูต้องถามตัวเองว่าหนูจะสอนอะไรหรืออยากสื่อสารอะไรกับคนฟังหรือคนอ่านแล้วหนูสร้างประโยคพื้นฐานขึ้นมาจากนั้นค่อยขยายไปอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะเราพูดถึงประโยคหลักว่าต้องการจะให้คนอ่านหรือคนฟังเนี่ยอย่าละเลยคนที่คุณรักแล้วขยายต่อว่าเพราะอะไรเมื่อเราใส่เหตุผลเข้าไปมันก็จะไปขยายส่วนกริยาว่าทำแบบนั้นไปทำไมมันก็จะได้อนุประโยคเพิ่มขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนสามารถอธิบายได้ก็คือใช้ความรู้จากประโยคซับซ้อนอธิบายว่าแล้วหนูเพิ่มอนุประโยคอะไรเข้ามานะคะอย่างประโยคนี้ทั้งประโยคเนี่ยสรุปแล้วเป็นประโยคอะไรซับซ้อนคะซ้อนซับซ้อนเยี่ยมค่ะครูว่าครูเห็นแนวทางแล้วล่ะเหมือนนักเรียนจะเริ่มเข้าใจใช่ไหมคะอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆดูไปนะคะการดูจากคำเชื่อมจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มพูนความรู้อีกครั้งหนึ่งโดยทบทวนประโยคซับซ้อนหลักๆให้ชมกันเอาตัวอย่างมาให้ชมกันเพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางมากขึ้นดีไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเราไปเพิ่มพูนปัญญากันในช่วงนี้ค่ะเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะเติมความรู้ก็คือนำตัวอย่างมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนหลักการไปจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนหลักการไปประโยคซับซ้อนในพระบรมราโชวาทนะคะก็มีดูความหมายก่อนนะอย่างแรกงานของหนูจะต้องเป็นประโยคซับซ้อนนั่นหมายความว่าหนูจะต้องนำประโยคหลายๆประโยคมารวมกันโดยที่คุณครูให้ตั้งหลักว่าสร้างจากประโยคพื้นฐานซึ่งมันจะง่ายและไม่สับสนกับตัวหนูเองด้วยนะคะทีนี้ดูตัวอย่างนะถ้าหนูต้องการบอกว่าหนูอยากได้ประโยคสามัญซับซ้อนหนูตั้งต้นด้วยประโยคสามัญเลยง่ายๆเลยแล้วหลังจากนั้นหนูเพิ่มส่วนขยายหนูดูประโยคนี้นะคะอ่านข้อความสิ
1: วิชาความรู้ในหนังสือไทย
0: คร่ำครึบนะคะคุณครูมีส่วนขยายไม่มากนะคะสังเกตนะวิชาความรู้เป็นประธานหลักใช่ไหมคะเป็นประธานของประโยคคำว่าในความรู้ในไหนในหนังสือไทยตรงนี้เป็นส่วนขยายขยายประธานแล้วคำว่าเป็นกริยาหลักเป็นอะไรเป็นของเก่าเท่านี้แล้วหนูสร้างความซับซ้อนโดยเพิ่มอะไรส่วนขยายคำว่าคร่ำครึกเก่าธรรมดาไม่เก่ามากไปเพิ่มความเก่าเข้าไปอีกด้วยคำว่าคร่ำครึกนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตเราจะมีส่วนขยายกี่ส่วน1แล้วก็2ใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มส่วนขยายเข้าไปได้อีกอย่างเช่นในหนังสืออันหนาเตอะเราเพิ่มไปได้อีกนะเพราะว่าภาษาไทยเวลาสรุปมาแล้วมันสามารถขยายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากหนูบอกว่าหนูต้องการประโยคสามัญซับซ้อนมันมีข้อควรระวังคือเราสามารถใช้ประโยคโดยที่มีกริยาเรียงกันหลายตัวได้แต่ห้ามมีอะไรนะลูกคำเชื่อมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นอีกประโยคนึงเลยนะคะแต่หนูบอกว่าครูขาหนูอยากได้ความซับซ้อนค่ะซับซ้อนไปกว่านั้นประโยคสามัญไม่พอแน่ๆขอซ้อนซับซ้อนคุ้นประโยคนี้ไหมคะครูนำมาจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมแต่ครูรู้สึกว่าซับซ้อนไม่พอค่ะเดี๋ยวครูจะสร้างความสับสนด้วยการเพิ่มอนุประโยคเข้าไปอีกนะคะจากข้อความเดิมบอกว่าจงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นพื้นของความรู้ที่กว้างขวางแค่เติมคำว่าที่กว้างขวางก็ไปขยายความรู้แล้วใช่ไหมคะมันจบเพียงเท่านั้นแต่เมื่ออยากได้ความซับซ้อนเพิ่มไปอีกใส่เหตุผลเข้าไปค่ะเพราะแล้วหลังนี้เพราะความรู้ในหนังสือไทยที่มีผู้แต่งไว้นั้นเป็นของเก่ายังไม่พอค่ะขออีกหน่อยหนึ่งจึงไม่พอเล่าเรียนหมายความว่าครูเนี่ยเพิ่มส่วนขยายคำว่าเพราะไปแล้วหลังจากนั้นจึงใส่สิ่งที่ตามมาโดยใช้คำว่าจึงเป็นอนุประโยคขยายส่วนข้างหน้าเข้าไปอีกในความจริงแล้วครูจะมีส่วนขยายส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะเท่ากับว่าครูมีส่วนขยาย1ส่วนขยาย2และส่วนขยาย3 3อนุประโยคซ้อนกันอยู่นะคะเพื่ออธิบายให้เหตุผลมันชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้แสดงว่าเราเริ่มจากประโยคพื้นฐานได้ถูกต้องไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยคุณครูปลายทางคะช่วยปลอบนักเรียนกันค่ะมันไม่ยากค่ะนะคะต่อไปเรามาดูประโยครวมซับซ้อนกันบ้างดีกว่าประโยครวมซับซ้อนเนี่ยเราสังเกตสิ่งหลักๆเลยคือคำเชื่อมใช่ไหมตอบครูให้ชื่นใจสิประโยครวมคำเชื่อมหลักๆมีอะไรบ้าง1เจอแต่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มีอะไรอีกและมีอะไรอีกหรือแต่และหรือและแต่หรือใช่ไหมเราตั้งหลักไว้เพียงแบบนี้ก่อนเป็นประโยครวมสามัญก่อนประโยครวมทั่วไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มความซับซ้อนเช่นข้างหน้าอาจจะเป็นประโยคซ้อนข้างหลังอาจจะเป็นซ้อนด้วยหรือรวมด้วยอย่างดูตัวอย่างประโยคนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้านายแล้วอยู่นิ่งๆตลอดชีวิตเนี่ยเป็นแค่อนุประโยคสั้นๆใช่ไหมเป็นประโยคสั้นๆก็สบายดังนั้นหลังคำว่าดังนั้นประโยคหลักอยู่นี่จะไม่ผิดอะไรกับดิรัจฉานที่เกิดมากินๆนอนๆแล้วตายแล้วก็ตายนะคะนี่คือ1ประโยคนะแล้วใช้ข้อความที่มันขัดแย้งกันเพื่อให้เกิดความย้อนแย้งแล้วก็ให้เกิดการสะเทือนใจแต่สัตว์บางอย่างมีเขามีกระดูกเป็นประโยชน์ได้บ้างยังไม่จบขยายความอีกหน่อยซึ่งมีประโยชน์มากกว่าคนคนแบบไหนที่ประพฤติอย่างสัตว์เสียอีกนะคะนี่คือข้อความที่เป็นสำนวนในพระบรมราโชวาทนะคะคุณครูไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนักดังนั้นตรงนี้จะเห็นเลยว่าจะมีส่วนขยายค่อนข้างเยอะนะคะก็จะใช้อนุประโยคนั่นเองดังนั้นลักษณะนี้เป็นประโยครวมนะคะโดยมีคำว่าแต่เป็นตัวแบ่งประโยค2ประโยคนะคะซึ่งหน้าแต่เนี่ยตรงนี้หนูคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคแรกของเราถ้าแบ่งแบบนี้ประโยคข้างหน้าหนูคิดว่าเป็นประโยคอะไรนะลูกสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตถ้าดังนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะประโยคซ้อนอยู่ข้างหน้าแล้วหลังคำว่าแต่เป็นประโยคอะไรสังเกตสิมันมีคำว่าอะไรซึ่งใช่ไหม

แล้วก็มีคำว่าที่ไม่ได้มีคำว่าและแต่หรือซ่อนอยู่ดังนั้นมันก็จะเป็นซ้อนด้วยเหมือนกันแต่เป็นซ้อนที่ซับซ้อนซึ่งมันจะมีความยากเนื่องจากว่าเราเนี่ยสร้างความซับซ้อนให้มันซ้อนไปก็มันจะเกิดเป็นข้างหน้าเป็นประโยคซับซ้อนซ้อนซับซ้อนแล้วก็ขัดแย้งด้วยประโยคซ้อนซับซ้อนเพราะว่าประโยคนี้มันเป็นการย้อนแย้งถูกต้องไหมย้อนแย้งให้เห็นว่าเกิดเป็นคนมันถ้าไม่ทำอะไรก็เหมือนสัตว์แล้วข้างหลังแต่สัตว์ถ้ามีประโยชน์เนี่ยมันก็ดีกว่าคนไงแบบนี้ค่ะมันเป็นข้อความที่ซับซ้อนแต่มันกินใจนะคะนี่คือพลังของการสร้างเรียบเรียงประโยคให้มันมีความแย้งกันแล้วมันกระทบต่อใจของผู้อ่านนั่นเองยากไหมครูว่าหนูเห็นแนวทางแล้วล่ะใช่ไหมนักเรียนปลายทางคะพร้อมหรือยังนี่คือตัวอย่างที่มาทบทวนกันเพื่อให้หนูเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะและต่อไปคุณครูจะนำทุกคนเข้าสู่ภารกิจหลักของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดเตรียมตัวเด็กๆเตรียมตัวพบกับกิจกรรมนี้เลยคือเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมมหาโชวาทสู่สังคมออนไลน์นะคะกิจกรรมนี้นะคะขอแบ่งอย่างนี้นะเราจะไม่ทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะว่าอยากจะประเมินนักเรียนให้ครอบคลุมแล้วก็ได้เห็นความสามารถนักเรียนมากขึ้นดังนั้นแต่ละกลุ่มขอแบ่งย่อยไปอีกเป็นกลุ่มละ2ใช่ไหมคะดังนั้น1กลุ่มเนี่ยควรจะมีเป็นการจับคู่2คนหรือมากสุดให้ได้แค่3คนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะลูกจากนั้นให้เราตกลงกันว่าเราจะเลือกพระบรมราโชวาทข้อไหนเราสนใจพระบรมราโชวาทข้อไหนให้เราเรียบเรียงใหม่เป็นสำนวนภาษาในยุคปัจจุบันเหมือนกับการสร้างโค้ดรู้จักคำว่าโค้ดไหมหรือแคปชั่นเพื่อให้คติให้การเตือนใจกับผู้คนที่อ่านจากนั้นทำยังไงต่อเราต้องอธิบายได้ว่าข้อความที่เราสร้างมานั้นประกอบไปด้วยประโยคชนิดใดมีความซับซ้อนอย่างไรเหมือนที่ครูอธิบายจากตัวอย่างให้หนูดูเข้าใจนะโดยนักเรียนออกแบบข้อความเมื่อมั่นใจแล้วเนี่ยเราจะนำข้อความนี้ไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์โดยติดแฮชแท็กนะก็คือแฮชแท็กเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์นักเรียนปลายทางคะเมื่อนักเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้นี้เมื่อนักเรียนได้รับการตรวจจากคุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนได้เผยแพร่ข้อความดีๆสู่สังคมออนไลน์โดยใช้แฮชแท็กเดียวกันเพื่อที่จะให้คนทั่วๆไปหรือว่าสื่อออนไลน์สามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็ข้อคิดเตือนใจให้กับตัวเองได้โดยคุณครูอาจจะกดเข้าไปในแฮชแท็กนี้แล้วเราจะได้มาชมผลงานร่วมกันนะคะนักเรียนปลายทางต้นทางพร้อมไหมลูกมีใครสงสัยในกิจกรรมบ้างได้นะถ้าอย่างนั้นมีตัวอย่างให้ดูหลังจากที่หนูเลือกได้แล้วว่าจะเป็นพระบรมราโชวาทข้อไหนขอให้เด็กๆนะคะเขียนข้อความที่นักเรียนสร้างสมบูรณ์นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างเช่นครูปูบอกว่าจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่งตรงนี้เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่งเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะทำการให้คุณแก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตัวได้เกิดมาจากข้อความนี้ค่ะเป็นสำนวนเก่าใช่ไหมครูเปลี่ยนข้อความใหม่เป็นจงขยันกับการเรียนให้มากพอเพื่อใช้การศึกษาเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์โลกใบนี้ต่อไปครูกลับคำครูเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาในปัจจุบันแล้วว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคซ้อนสังเกตจากคำว่าเพื่อเป็นคำเชื่อมที่ขยายเหตุผลจากประโยคข้างหน้าและซ้อนด้วยประโยครวมพอจะได้ไหมคะเท่านี้แล้วติดแฮชแท็กนะคะเรียงถ้อยร้อยความพระบรมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์นักเรียนติดแฮชแท็กก่อนไหมเขียนแฮชแท็กลงไปเขียนพร้อมกันเรียงถ้อยร้อยความค่ะเขียนในข้อความพระบรมราโชวาทนักเรียนคะ

เรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์ให้นักเรียนติดแฮชแท็กรอก่อนเมื่อเด็กๆติดแฮชแท็กเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะเลือกข้อความได้เลยแล้วสร้างสรรค์ข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวติดแฮชแท็กเสร็จคุณครูจะย้อนกลับไปที่หน้าผลงานนะนักเรียนปลายทางคะติดแฮชแท็กรอเลยค่ะใครเสร็จแล้วสามารถเลือกพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะขอสงวนข้อ7เอาไว้นะติดต่อราชทูตนะคะขอเป็นข้อ1ถึงข้อ6 1ถึง6ตอนนี้ใครมี3คนเลือกเลยค่ะเลือกเลยจะใช้พระบรมราโชวาทข้อไหนแล้วปรับเป็นสำนวนปัจจุบัน

0: ละค่ะหลังจากเด็กๆได้มาเรียบเรียงประโยคจากพระบรมราโชวาทสู่ภาษาในยุคปัจจุบันนะคะสิ่งที่เด็กได้สะท้อนมานั้นย่อมจะเป็นประโยชน์และข้อคิดให้กับผู้เรียนทั้งหมดนะคะรวมไปถึงถ้าเรามีโอกาสได้เผยแพร่สู่สังคมออนไลน์คนที่เข้ามาอ่านก็จะได้แง่คิดตามไปด้วยวันนี้ค่ะหลังจากที่คุณครูพยายามตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆในแต่ละกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณครูอยากให้นำเสนอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆต้นทางด้วยดังนั้นขอสัก3กลุ่มนะคะ3กลุ่มที่จะมานำเสนอในวันนี้ค่ะอ่ะเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอนะคะกลุ่มไหนจะนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้ชมกันกลุ่มหนูอ่ะงั้นเริ่มจากฝั่งแรกก่อนเชิญค่ะ
1: ค่ะแคปชั่นที่หนูคิดนะคะก็คือเพราะบางครั้งของที่อยากได้ก็อาจไม่ใช่ของที่ควรมีถ้าเรายังไม่รู้ตัวว่าจะใช้มันไปเพื่ออะไรค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
1: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: ซ้อนซับซ้อนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยและต่อไปค่ะต่อไปหนูนะคะกลุ่ม3เหมาทั้ง2กลุ่มเลย
2: อย่าถือตัวว่าเป็นลูกของใครเพราะสักวันหนึ่งอำนาจจะหายไปดังนั้นคนที่สูงไม่เคยยกตัวเองขึ้นเพราะรู้ว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ถือตัวครับ
0: ค่ะเป็นประโยคแบบใดคะ
2: ประโยคซ้อนซับซ้อนครับ
0: ซ้อนซับซ้อนนะคะซึ่งมีความซับซ้อนซ้อนเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะอีกสักหนึ่งกลุ่มค่ะอีกสัก

0: ลุ่มอ่ะเชิญค่ะ
1: แคปชั่นที่พวกหนูคิดนะคะก็คืออย่าถือตัวว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจเพราะวันหนึ่งสิ่งนั้นจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าเป็นประโยคอะไร
1: ซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: สอนซับซ้อนนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนต้นทางได้เห็นผลงานเด็กๆเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เห็นว่าข้อความจากอดีตสามารถที่จะเป็นข้อความเตือนใจให้กับคนยุคปัจจุบันได้เพียงแค่เรามาเล่นกับเรื่องของหลักภาษาเพื่อปรุงแต่งให้ข้อความมีความร่วมสมัยมากขึ้นโดยใช้ความซับซ้อนเนี่ยแหละค่ะมาช่วยขยายข้อความให้มันกระจ่างมากขึ้นนั่นเองดังนั้นอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะเก็บตกรายละเอียดของงานของตัวเองให้พร้อมหลังจากนั้นนักเรียนให้ครูต้นทางคุณครูเองหรือคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบในเรื่องของหลักการใช้ภาษาการระบุชนิดของประโยคให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆได้โพสต์ลงสู่สังคมออนไลน์ภายใต้แฮชแท็กอะไรเพื่อนๆแฮชแท็กเรียงถ้อยสู่ขออีกหนึ่งรอบเอาใหม่ค่ะพูดแฮชแท็กพร้อมกันให้เพื่อนต้นทางฟัง1 2 3
2: เรียงร้อยร้อยความคุณค่าพระบรมราชูวาทสู่สังคมออนไลน
0: ์สังคมออนไลน์นะลูกอ่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่คุณครูจะขึ้นแฮชแท็กไว้ให้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้มาติดแฮชแท็กแล้วไปแลกเปลี่ยนกันอ่านเพื่อให้ข้อความดีๆของเรานั้นสู่ออกสู่สังคมและเตือนใจทุกคนร่วมกันค่ะเอาละค่ะเราเรียนรู้เรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมเราก็ได้เห็นทั้งแง่งามของภาษาที่ส่งต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและรวมถึงการใช้หลักภาษาจะเห็นได้ว่าหลักภาษาที่เราเรียนนั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่เรียนเพื่อระบุได้แต่เรานำไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังนั้นนำไปใช้แล้วก็ทำให้การสื่อสารของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคุณครูฝากทบทวนแล้วก็ลองฝึกใช้บ่อยๆค่ะต่อไปค่ะช่วงสุดท้ายของเราพบกับช่วงนี้พินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ
3: จักรจ
0: ัน เราออกเสียงว่าจักรจันนะคะแต่ว่าจริงๆเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นจักรจันใช่ไหมคะเป็นข้อที่1 นั่นเองเก่งมากแม้ว่าเราจะออกเสียงว่าจักรจันแต่เวลาเขียนเราไม่ใส่ไมตรีเข้าไปนะคะเอาละค่ะคำไทยวันนี้ก็ให้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วครั้งต่อไปรู้ไหมว่าจะเรียนเรื่องอะไรดูนะครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องพินิจความสารโน้มน้าวใจซึ่งจะเป็นชั่วโมงแรกของเราจะมาพินิจภาษาตรวจตราสารโน้มน้าวใจกันนะคะสิ่งที่หนูต้องเตรียมมาก็คือมีหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมม.3มีใบความรู้และใบงานฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารตามที่อยู่เว็บไซต์นี้หรือมาพูดคุยกันได้ที่เพจของครูปูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

บู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์

0: ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดี700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: TikTok ดิ Go five you want to try โอเค Go five ลองนะครับผมมีหลายจุดเราอาจจะตอบได้มากกว่า1กลุ่มนะครับผม
1: ค่ะจุดแรกจะเป็นในประโยคแรกนะคะจะเป็น would watch แต่ว่า watch เนี่ยจะเป็น verb infinitive ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในส่วนของประโยคที่2เนี่ย stay อาจจะเป็นช่องที่3ค่ะเพราะว่ามี have ด้านหน้าแล้วก็ประโยคที่1กับประโยคที่2ต่างกันตรงที่ว่าประโยคที่2เนี่ยมี have แต่ว่าประโยคที่1ไม่มี have หลังคำว่า would ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผมมามีเพื่อนสังเกตเห็นแล้วจุดหลักๆคืออันแรกเป็น would infinitive อันที่2เป็น would have verb 3ถูกต้องครับดังนั้นแล้วมันต่างกันแสดงว่า2อันนี้โครงสร้างต่างกันนั่นหมายความว่าก็ต้องใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันเช่นเดียวกันสถานการณ์ต่างกันอย่างไรครับผม Ring a bell group 3ครับลองได้ครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อไหร่เราจะใช้ would infinitive เมื่อไหร่เราจะใช้ would have verb 3นะครับผม
2: ค่ะประโยคด้านบนนะคะ had ไม่ได้ตามด้วย verb t ค่ะแต่ว่าประโยคด้านล่าง had ตามด้วย verb t ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 3 2 point นะครับ2 point นะครับผมอันนี้ให้3คะแนนดีกว่าคำถามง่ายแต่ให้เยอะนะครับและคำถามสั้นมากนะครับ you see had if I had did you see คำนี้ครับ had h a d และด้านล่าง if I hadknown เหมือนกันคุณครูถามว่า had ด้านบนกับ had ด้านล่างเป็น had ตัวเดียวกันไหมหรือว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผม ring a bell ครับ3คะแนน had ตัวด้านบนและ had ตัวด้านล่างเป็น had ตัวเดียวกันไหมถ้ากลุ่ม3อีกแล้วโอเคกลุ่ม3กลุ่ม3นะครับกลุ่ม3นะครับ
3: ไม่เหมือนกันครับเพราะว่า had ด้านล่างเป็น had แล้วตามด้วย verb 3ครับแต่ had ด้านบนไม่ตามด้วย verb 3ครับ
0: It is correct. Giving hand to group number 3. 3 points. นะครับถูกต้องนะครับผมนะครับผมถูกต้องเลยนะครับ had ด้านบนไม่ได้ตามด้วย verb 3แต่ had ด้านล่างตามด้วย verb ช่องที่3หมายความว่าอะไรทำไมด้านบนถ้าด้านล่างตามด้วย had ตามด้วย verb ช่องที่3ด้านบน had ตามด้วยอะไรครับตามด้วยอะไรก็ไม่ทราบเป็นส่วนขยายดังนั้นหมายความว่า had ด้านบนกับด้านล่างทำหน้าที่ต่างกันในภาษาอังกฤษเพราะ had ด้านบนเป็น verb แท้นั่นเองกริยาแท้นะครับแปลว่ามีส่วน had ด้านล่าง had ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ had ตัวนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าเป็นกริยาช่วยเราเรียกว่า helping verb นะครับผมโอเคไหมดังนั้นแล้วนะครับทั้ง2อันนี้นะครับผมด้านบนและด้านล่างนะครับมีโครงสร้างของ conditional sentence ที่ต่างกันใครตอบได้ว่าอันไหนเป็นไทป์อะไรและใช้กับสถานการณ์แบบไหน5คะแนนครับโอเคโอเค
1: ค่ะประโยคด้านบนจะเป็น conditional sentence type 2ค่ะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation อันที่2จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะเป็นใช้ในpast unreal situation ค่ะ
0: it is the correct answer 5 point for group 5นะครับถูกต้องเลย giving hand to group 5นะครับผมทีนี้นักเรียนจะเห็นว่านะครับผม2ประโยคด้านบนและด้านล่างต่างกันด้านบนเป็นไทป์2ด้านล่างเป็นไทป์3ด้านบนเป็นปัจจุบัน present unreal ด้านล่างเป็น past unreal ด้านบนบอกว่า if I had more free time I would watch the whole series ถ้าฉันมีเวลาตอนนี้ฉันก็คงจะดูซีรีส์แล้วนะครับพูดถึงตอนปัจจุบันเป็น present unreal นะครับส่วนด้านล่างโครงสร้างนี้ยาวๆเลยโครงสร้างยาวๆเป็น type ล่าสุดที่เราเรียนคือ past unreal เหตุการณ์สมมุติในอดีตเขาบอกว่า if I had known it was the final episode ถ้าฉันรู้ว่าตอนที่มันฉายไปเมื่อคืนนี้นะมันเป็นตอนสุดท้ายฉันก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแล้วแสดงว่าจริงๆเขาได้อยู่บ้านแล้วดูไหมไม่นะครับเป็นpast เป็นอดีตนั่นเองต่างกัน2อันนี้นะครับตรงบนจะเป็น present unreal type 2อันล่างจะเป็น past unreal type 3นะครับผมโอเค now let's check if you can remember conditional sentence type 3 everybody can you read it together 1 2 go if they had invited me I would have gone ถ้าครั้งนั้นนะพวกเขาชวนฉันก็คงจะไปร่วมด้วยแล้วนะครับไปร่วมงานด้วยแล้วแต่ความจริงคือเขาชวนไหมไม่ชวนแล้วเราได้ไปไหมไม่ได้ไปนะครับโครงสร้างเราเรียนไปแล้วนะครับ had verb 3 and would have verb 3นะครับโครงสร้างนี้นะครับทีนี้นะครับผม

0: เราลองดูสิระหว่างด้านหน้า if they had invited me เป็น condition ด้านหลัง I would have gone เป็น results right this is the structure what about if you swapped if I want to use results in the beginning of the sentence how could I say if I want to say the result first and then condition I would have gone if they hadinvited me with comma or no comma
1: no.
0: no comma like this I would have gone if they had invited me and don't forget if you have to use lower case if เมื่อมาอยู่กลางประโยคเราจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ if อยู่หน้า comma อยู่กลาง if อยู่กลางไม่ต้องมี comma นะครับผมเราจะได้โครงสร้างนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนจดโครงสร้างนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับเป็นโครงสร้างคู่ขนานของเขานะครับนักเรียนปลายทางจดได้เลยครับโครงสร้างด้านล่างที่เพิ่มเข้ามานะครับผมดังนั้นแล้วเราเรียนไปทั้งหมดกี่ท้ายนะครับ conditional 3ท้ายแต่ละท้ายมี2รูปก็จะได้เป็นทั้งหมดกี่รูปครับโครงสร้าง6รูปนะครับ6รูปนะครับผมคิดว่าหมดหรือยังครับมี3ท้ายคิดว่าหมดหรือยังมีท้ายที่ง่ายที่สุดซึ่งเรายังไม่พูดถึงนะครับท้ายที่ง่ายที่สุดเราเรียกว่า type 0หรือ type 0นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอนาคตนะครับผมNot. Did you get it? When do we use conditional type 3? คุณครูถามเพื่อนระหว่างที่รอเพื่อนๆจดนะครับเพื่อนๆจดระหว่างนี้ได้เลยครับ Not. When do we use conditional sentence type 3? Past unreal situation. Okay. When do we use conditional sentence type 2? Present unreal situation. And Yufa. When do we use conditional sentence type 1?Pause. Possible situation. Okay. All right, everybody. Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. Now, if I had done it, this activity. Everybody shout.
2: Shout.
0: Everybody shout.
2: Shout.
0: Clap. Clap. Hello.
2: Hi.
0: Hi. Hello. Hi. Hi.
2: Hello. Hi.
0: Hello. Correct. Okay. Good job.In this activity, everybody is worksheet number 9, if I had done it. So I want the teacher, I want the teacher back home to give this worksheet to the student. My งานที่ 9, if I had done it. And what you have to do is you have to read the situations from the TV programs. Imagine if you had been in a situation, then write a conditional sentence type 3. Okay, ไหมคุณครูจะให้เราแต่งประโยค conditional sentence type 3คนละ1ประโยคก่อนจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับผมเหตุการณ์แรกนะครับเป็น my most favorite TV program is called the Max Singer who love the Max Singer okay do you know any Max character
1: durian
0: Max what Egan how like okay what else We have many, many Max, right? Many Max. Okay, and let's see. I have the story. In these TV programs, once a famous actor surprised everybody or everyone by singing while wearing a big durian fruit mask. So in this TV program, the singer needs to wear a mask and cover their faces. ในรายการนี้นักร้องจะต้องทำไงครับ Wear mask, ใส่หน้ากาก And then...Nobody knows it was him. When he showed his face, everyone was amazed at his singing talent. So he wear a mask and then sing. And when he opened the mask, everybody, the audience back home, will be surprised. รายการนี้เป็นรายการร้องเพลงที่ให้นักร้องใส่หน้ากากแล้วตอนที่เปิดหน้ากากทุกคนคนดูก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือประทับใจในเสียงร้องของคนที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่คาดถึงนั่นเอง So I want you all to make a sentence from this one, this TV channel. For example, this is my sentence. If I had worn a mask, if I had worn a mask, conditional sentence type 3, had verb 3, okay, ไหม Okay, นะครับ If I had worn a mask on the Mask Singer, nobody would have recognized me. Recognize means remember. ถ้าคุณครูใส่หน้ากากจะเป็นไงครับคิดว่าไม่มีใครจำครูได้แน่นอนเพราะเสียงครูเพราะที่สุดนะครับผมนี่เป็นไงล่ะถ้าเป็นเราล่ะครับเรา ลองจินตนาการว่าถ้าเราจะสร้างประโยค conditional sentence type 3แบบสมมุติในอดีตขึ้นมาเราจะสร้างว่าอะไรลองคิดได้เลยนะครับผมคุณครูสามารถแจกใบงานขี้เกล้าให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมหัวหน้าห้องครับผม can you spread it this way okay. ประโยคที่1ก่อนนะครับผม let's go นักเรียนปลายทางนะครับถ้าได้ใบงานแล้วสามารถเริ่มสร้างประโยคที่1นะครับ the max singer ได้เลยนะครับผมโอเค

0: Okay, everybody, have you finished?
1: Yeah.
0: I believe you finished. Okay, so now I want one person to come in front of the class and then write your sentence for your friends. นะครับผม So that person would be from group. นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถเลือกนักเรียนที่เขียนประโยคออกมาเป็นตัวแทนเขียนคำตอบบนกระดานให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลยครับ And the lucky number is number 13 นะครับผม Where are you 13ไม่มาว้าว lucky นะครับ And the number is number 10 who are you number 10 stand up please okay number 10 you can sentence เอาประโยคของเรามาเลยครับเดี๋ยวให้เขียนลงบนกระดานนะครับผม คนต่อไปลองเช็คคำตอบของตัวเองได้เลยนะครับผมเขียนตัวใหญ่ๆสวยๆนะให้นักเพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยนะครับ

ช่วยกันดูนะครับว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังนะครับผมเพื่อนๆปลายทางช่วยดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนถูกหรือเปล่านะครับตามโครงสร้างหรือเปล่านะครับผม

SK โอเคนะครับโอเคไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรนะครับผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันดูได้เดี๋ยวเราเจอกันนะNorth, can you bring the microphone for me, please?

คประโยคยาวมากนะครับของเพื่อนเพื่อนประโยคยาวมากตอนนี้นะฮะอันนี้เนี่ยไปทางลองเช็คนะครับว่าเพื่อนมีจุดตกไปตรงไหนหรือเปล่านะครับผมถ้ามีจุดนะครับเราลองเขียนซิว่าเพื่อนจะแก้ควรจะแก้เป็นอย่างไรดีนะครับผมอ่า

0: เดี๋ยวให้เพื่อนอ่านนะครับให้ฟังนะครับโอเค everybody listen to your friends นะครับ
1: if I has was the mass single I would have been
0: impressed
1: in everyoneSing.
0: Talent. Okay. Okay. Give me a hand to group. Number four. นะครับ Thank you very much. นะครับผมนะนักเรียนคิดว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมครับมามีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมเราช่วยกันเช็คดีกว่าโครงสร้าง conditional sentence type 3ต้องขึ้นต้นด้วย if subject had ตามด้วย verb 3ถูกหรือยัง was เติม ed เป็น verb 3ยังไปแล้ว if I has watched the max singer comma ครบนะครับด้านหลัง subject would have ตามด้วย verb 3 been เป็น verb 3ยังครับเป็นแล้ว if I had watched the max singer ถ้าฉันได้ดู the max singer I would have been impressed ฉันคงจะรู้สึกประทับใจ but in everyone sings talent okay you can say byEvery singer ได้นะครับ by every singer นะครับได้นะครับ every singer ได้ by every singer okay good job everybody now I believe the student back home you can finish this sentence นะครับประโยคจากเรื่องนี้เราน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมอีกสักรายการหนึ่งนะครับ Thailand Got Talent Thailand Got Talent What is this one นะครับผม So in one episode a street performer wow everyone with his amazing beatboxing skills he made cool sound using only his mouth people love him and he became famous all over Thailand in this TV programA person can show your talent, your ability, how to sing, how you can sing, dance, or do some magical thing like a magician. You can show your talent, anything. So imagine if you were in this TV program. เราลองจินตนาการว่าถ้าเราได้อยู่ในรายการนี้จะเป็นอย่างไรนะคุณครูบอกว่า If I had shown my talent on Thailand Got Talent, I would have become famous too. ถ้าคุณครูได้ไปรายการThailand Got Talent นะคุณครูจะ would have become จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนเลยโอเคอ่ะ one sentence from everyone let's go นะครับหนึ่งประโยคจากทุกคนเลยครับผมดูสิใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะครับ3 minutes ในเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนประโยคได้เลยนะครับ3 minutes

0: All right, everybody shock.
1: Shock.
0: And now I believe you finished, nah? You have already done your sentence, nah? And the lucky number is number 22. Where are you? 22. Okay. Okay, number 22. Okay, student back home, you can look at your friend's sentence here นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยดูประโยคของเพื่อนๆต้นทางนะครับว่าประโยคได้หรือเปล่านะครับผิดตรงไหนไหมนะครับ

0: Oh, the first group you got 2 points. Yeah, first 2 points. โอเคอันนี้เราจะบอกว่าอะไรโอเคโอเค Can you read the sentence okay so you can read your sentence if I had
1: sold my talent or Thailand got talents I would have
0: drawn so what kind of picture do you want to draw อยากวาดภาพเกี่ยวกับอะไรครับถ้าวาดได้
1: เกี่ยวกับพวกวิวทิวทัศน์
0: วิวนะครับผมโอเค panorama views stuff like that I would have drawn some views pictures or place pictures of a place thank you very much group one okay 2 points group one ครับผมโอเค so now everybody let's check the your friend sentence together ประโยคนี้ของเพื่อนถูกหรือยังครับ let's see if followed by subject hadVerb 3ถูกหรือยังครับ correct and we have comma okay and subject would have and verb 3 draw drew drawn it is correct นะครับถ้าไปโชว์รายการเราจะวาดภาพนะครับแต่วาดภาพอะไรเราเติมไปให้สักนิดหนึ่ง I would have drawn a pictures of อะไรนะครับ pictures ofMy school ได้เหมือนกันนะครับผมจะวาดรูปโรงเรียนของตัวเองก็ได้แบบนี้นะครับเติมให้ใจความเติมเต็มนะครับแล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยโอเค group 1 2 point นะครับ now everybody so I want everybody to so I think actually we have one more three program master chef but you can make a sentence back home นะครับข้อที่3นะครับคุณให้เป็นการบ้านเราไปทำนะครับที่บ้านว่ารายการ master chef เกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยเราจะสร้างประโยคว่าอะไรนะครับผมแต่ละคุณครูมีรูปภาพที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับ So in this worksheet everyone worksheet number 10 a sentence from a picture a sentence from a picture the teacher back home you can give this worksheet to the student นะครับ worksheet number 10 and the student you have to look at the pictures and make a conditional sentence type 3นะครับผมนักเรียนปลายทางถ้ามีใบงานนะครับเขียนในใบงานถ้าไม่มีใบงานเขียนลงสมุดได้เลยครับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูแจกรูปไว้ให้นะครับเราลองดูรูปซิครับว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับและถ้าเราต้องแต่ง conditional sentence type 3 past unreal situation เหตุการณ์สมมุติในอดีตสมมุติว่าภาพที่เราเห็นนี้เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นรายการทีวีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องไปร่วมนะครับเราลองแต่งประโยคลงสมุดเราเลยคนละ1ประโยคนะครับผมคุณครูมีตัวอย่างประโยคของครูให้คุณครูบอกว่าIf I had try out ไปว่าได้ไปร่วมไปลองนะครับ If I had try out for the TV show I would have felt excited to share my talents คุณครูจะคงจะรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้โชว์ความสามารถ If I had verb 3นะครับ I would have verb 3นะครับ fail นะครับคนละ1ประโยคนะครับผมเดี๋ยวคุณครูจะทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วYou start นะครับเริ่มได้เลยนะครับผมเริ่มได้เลยนะครับคนละ1ประโยคนั่นเรียกปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นเรียกปลายทางด้วยนะครับถ้าเราได้ไปร่วมรายการทีวีอะไรสักรายการหนึ่งอาจจะไม่ใช่เกมโชว์ก็ได้อาจจะเป็นรายการอะไรที่เราสนใจเช่นโหนกระแสนะครับผมเป็นต้นนะครับผมไปคุยนั่งคุยให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์เราจะทำยังไงดีนะครับลองคิดดูนะครับเป็น past นะครับให้สถานการณ์เป็น past unreal นะครับคนละ1ประโยคนะครับ

0: Everybody shout.
1: Shout.
0: Everybody clap. Clap, clap. And the lucky number is number? What color do you like? We have green, yellow, blue, orange. Orange. Okay, orange is number 16. Take the microphone, please. Number 16. Take the microphone. Okay.
2: If I had gone เก่งจริงค่าเทอม I would have won the show.
0: If I have gone to เก่งจริงชิงค่าเทอม I would have won the show. Thank you very much, Nod from Group 5, 2 point. นะครับผมโอเค another person number wow number 3 number 3 โอเค take the microphone please take the microphone please นะครับผมนักเรียนปลายทางด้วยนะครับได้เลขที่ใครคนนั้นนำเสนอประโยคของตัวเองเลยนะครับผม
3: If I had
4: เอาอะไรเอาอะไรดี
0: You need help โอเค you find you can come in front of the class นะครับผมมาเดี๋ยวอ่านไม่ออกเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับผมมาครับโอเค so can you read your sentence out loud one to go if I okay if I had try
3: if I had try out for the TV show
0: I would have เราจะทำอะไรถ้าเราได้ไปออกรายการทีวีโชว์เราจะโชว์อะไรดีทีวีโชว์ร้องเพลงไหมโอเค I would have sung repeat after me I would have sung
3: I would have
0: sung 100 songs
3: 100 songs
0: Thank you very much จะร้องเพลง100เพลงนะครับผมโอเค1 point นะครับ for group 5นะครับ1 point for group 5โอเค I think we still have time a little bit right a little more time one more number wowNumber 7. Oh, the same group? Okay, we can change. Now, เดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มนะครับได้กลุ่มเดิมเอาใหม่นะครับผมกลุ่มใหม่บ้าง Number 20. Jigsaw. Okay. Take the microphone, please. Now, take the microphone, please. If you don't know, come in front. If you don't know, come in front of the class. นะครับ okay. โอเคจิ๊กซอไมโครโฟนมาด้วยนะครับไมโครโฟนมาด้วยนะครับเดี๋ยวคุณช่วย
5: If I had joined the song show I would have become famous
0: โอเคเราบอกว่าถ้าได้เป็นรายการร้องเพลงจะเป็นยังไงครับ I would have become famous จะได้มีชื่อเสียงใช่ไหมโอเคเราอยากไปรายการร้องเพลงไหม แต่เราแต่งประโยคมาแล้วนะครับ Giving hand to group number 3 2 point นะครับOkay, so everybody, let's review, นะครับ We have talked and learned about conditional sentence type. Type 1, 2, or 3? Type 3. When do we use conditional sentence type 3? Past unreal situation. What about type 2? Present unreal situation. What about type 1? Possible situation. Good job. All right, so...I also have commonly confused verb for today. นะครับผม We have three verbs. The first one is bite. Everybody repeat after me. Bite. Bite it.
1: Bite
0: it. Bite means wait. You buy for something. You wait for something. And this one, bit. Repeat after me. Bit.
1: Bait.
0: Bitten. Mean to order someone, command someone to do something. I bit you.I bid you to sit down. I bid you to stand up. โอเคก็คือการสั่งการควบคุมนะครับ And the last one, bid.
1: Bid.
0: Bid. This one is mean to offer money. For example, I want your photo. I bid you 10 baht so give me the give me the photo I bid 10 baht นะครับผม bid แปลว่าการพนันหรือว่าการประมูลนะครับการประมูลบางอย่างนะครับเป็นการประมูลนะ bid bidden แปลว่าสั่งและ buy it คือการรอคอยโอเคนะครับ alright everybody take a deep breath everybody shark everybody shark everybody clapSo next time we're going to talk about fantastic TV programs number 3, the last one for this topic. And the teacher back home, you can download worksheets 11, sentence completion, and handout number 8, Tommy's story. And you can download this worksheet and handout from www.dltv.ac.th. Okay. Today I have a quote from a very famous person again, from him again.I think everybody knows him. Who is he? Albert Einstein. นั่นเองไปทางน่าจะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ He said, if I had known, they would misuse my work. คุณโครงสร้างนี้ไหมเราเรียนไปวันนี้ If I had known, they would misuse my work. I would not have signed that letter to the president. Conditional type 1, 2, or 3.3นะครับเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยฉันรู้ว่าพวกเขาจะเอาสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดฉันก็คงไม่ตัดสินใจเซ็นยินยอมให้พวกเขาเอาไปใช้หรอกหมายความว่าอะไรสมการหรือสิ่งที่ไอน์สไตน์คิดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนคือเขาเอาไปใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณูแล้วก็ฆ่าล้างชีวิตคนหลายล้านคนในสงครามโลกนะครับเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งนี้มากเขาเลยพูดว่าถ้าเขารู้ว่าคนจะเอาสิ่งที่เขาคิดไปใช้ในทางที่ผิดณตอนนั้นเขาก็คงจะไม่เซ็นยินยอมให้เอาไปใช้หรอกนะครับผมเป็น conditional sentence type 3 past unreal situation นะครับผมโอเค everybody do you have fun today
1: yeah
0: okay so hope to see you again next time thank you very much see you again
6: let's thank the teacher
1: thank you teacher
7: goodbye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปฉากละครนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าฉากเนี่ยมีกี่แบบมีกี่รูปแบบนะครับวันนี้เรื่องที่เรียนนะครับจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับแต่เป็นในส่วนของเรื่องอุปกรณ์

0: ด้านหน้าของฉากรวมถึงในส่วนที่นักแสดงเนี่ยเอามาใช้เอามาถือประกอบการแสดงด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ช่วยส่งเสริมการแสดงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับคือสามารถอธิบายความหมายแล้วก็ประเภทของอุปกรณ์ประกอบฉากได้ซึ่งวันนี้เราจะเขียนอธิบายบรรยายลงไปในใบความรู้นะครับจะมีช่องให้นักเรียนได้ตอบเล็กๆสั้นๆนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับสามารถอธิบายบทบาทแล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละแบบแต่ละประเภทได้ว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเขามีส่วนในการแสดงนั้นยังไงนะครับมีความสำคัญยังไงแล้วก็สามารถอธิบายขั้นตอนในการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากได้ด้วยนะครับในด้านคุณลักษณะนะครับแล้วก็เจตคติค่านิยมนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งในการทำงานนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ทำการแสดงเนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยส่งเสริมให้การแสดงของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นสื่อสารกับผู้ที่รับชมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เรามาสำรวจโรงละครกันนะครับเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้เราสำรวจโรงละครว่าในภาพที่ครูนำมาให้เนี่ยเป็นการแสดงนึงนะครับซึ่งเป็นการแสดงโขนพระราชทานตอนสืบมันคานะครับเดี๋ยวมาดูว่าในภาพที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยอะไรบ้างในฉากนั้นนะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากละครนะครับเดี๋ยวใครดูแล้วมองว่าอันไหนเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากก็สามารถยกมือแล้วก็ตอบได้เลยซึ่งใน1ฉากอาจจะมีมากกว่า1อย่างหรือ1ชิ้นนะครับก็สามารถตอบตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยมาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกนะครับลองดูซิว่าจากฉากนี้อะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหนุมานที่เป็นโครงสร้างตัวใหญ่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนักเรียนไม่คิดว่าส่วนนี้เป็นฉากบ้างหรอใครพอจะตอบได้บ้างว่าทำไมถึงไม่คิดว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นฉากทำไมถึงคิดว่าตัวหนุมานเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากใครพอจะตอบได้บ้างเชิญเลยครับผิดไม่เป็นไรนะครับลองแลกเปลี่ยนดูว่าที่เราตอบว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเรามีมุมมองยังไงในการแยกฉากกับอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้เพื่อให้สามารถแยกฉากกับอุปกรณ์ประกอบฉากออกจากกันได้มีใครพอจะตอบได้ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยเอาตามความเข้าใจเอาตามมุมมองของหนูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับที่แยกตัวหนุมานเนี่ยออกมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากครับผม
1: ค่ะในลักษณะนี้นะคะหนุมานสาเหตุที่หนูบอกว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพราะว่าด้านหลังค่ะเหมือนจะมีฉากด้านหลังซึ่งเหมือนจะเป็นฉากถาวรไว้อยู่แล้วค่ะส่วนหนุมานเนี่ยหนูคิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวแอนิมาทรอนิกที่สามารถขยับได
0: ้โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับจริงๆแล้วครูเอาภาพนี้มาคิดว่าจะหลอกพวกเราได้นะครับเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมองว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นฉากด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวหนุมานเนี่ยไม่ได้เป็นฉากนะครับตัวหนุมานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยตัวฉากคือตัวภาพวาดที่อยู่ด้านหลังของตัวหนุมานแล้วก็ตัวหนุมานตัวนี้สามารถขยับได้เหมือนที่เพื่อนบอกอีกเหมือนกันไม่มั่นใจว่าเพื่อนเคยไปชมมาหรือเปล่านะครับอันนี้คือตอนสืบมันคาตอนที่หนุมานเนี่ยมาที่แม่น้ำแล้วก็พบว่ากองทัพของลิงฝ่ายลิงเนี่ยไม่สามารถข้ามแม่น้ำไปได้ก็เลยแปลงร่างนะครับเป็นหนุมานตัวใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นฉากนี้ซึ่งก็สามารถข้ามน้ำไปได้นะครับก็ทำให้กองทัพของลิงเนี่ยฝ่ายลิงเนี่ยสามารถข้ามน้ำไปได้อันนี้คืออุปกรณ์ประกอบฉากอย่างแรกที่เราได้ทำความรู้จักกันซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆใหญ่พอที่คนจะไปอยู่ด้านบนได้นะครับมาดูในรูปแบบอื่นๆกันบ้างภาพนี้คิดว่าอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากใครตอบได้ยกมือได้เลย
2: ดอกบัวครับ
0: ดอกบัวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าดอกบัวคืออุปกรณ์ประกอบฉากแสดงว่ามุมมองของพวกเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมันคือส่วนที่ไม่ได้อยู่ชิดกับภาพวาดที่อยู่ด้านหลังนะคะ

0: ครับนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือดอกบัวนะครับซึ่งเป็นบึงบัวในตอนสืบมันคานี่แหละนะครับก็เป็นบอกดอกบัวที่เอาผลงานที่เป็นผลงานของกลุ่มศิลปาชีพบางไทรนะครับมาใช้ซึ่งเป็นดอกบัวที่ประดิษฐ์จากผ้าและเหมือนจริงมากๆด้วยนะครับเขาก็มาใช้ตกแต่งเป็นสะบัวด้านหน้านะครับซึ่งจริงๆในภาพนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างอื่นอีกนั่นก็คืออาวุธต่างๆที่ตัวละครที่เป็นฝ่ายลิงเนี่ยได้ถืออยู่อันนั้นก็นับว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อว่าส่วนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากประเภทไหนนะต่อมาอันนี้มีอะไรเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเชิญครับดูว่าจะรู้จักชื่อไหมนะครับเด็กรุ่นเราจะรู้จักชื่อไหมว่ามันคืออะไรซึ่งดูแล้วมันเหมือนท่อนซุงเนาะถ้าเรียกมันจะเรียกว่าอะไรเชิญครับเชิญเอาตามที่หนูเข้าใจหรือตามชื่อที่หนูคิดว่ามันน่าจะถูกก็ได
1: ้สากกับครก
0: สากกับครกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงผีกระหังใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือครกตำข้าวแล้วสากเขาก็ใช้สากแบบนี้แหละครับที่ใช้สากใหญ่เพราะว่าเพื่อให้น้ำหนักในการตำข้าวเนี่ยเป็นน้ำหนักที่มาจากตัวไม้ที่มันมีน้ำหนักเยอะข้าวก็จะมีเปลือกที่แตกออกเปลือกข้าวที่เราตำเนี่ยก็จะแตกออกนะครับเป็นการทุ่นแรงคนคือคนใช้แรงยกอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยสากลงมาให้ข้าวเนี่ยแตกเมล็ดออกมานะครับอันนี้เป็นฉากหนึ่งในตอนสืบมันคาเหมือนกันซึ่งเป็นฉากที่เขาเอามาทำให้มันเป็นฉากโจ๊กหรือว่าเป็นตอนที่เป็นตอนตลกเป็นตอนที่ช่วงพักการแสดงนะครับเป็นพักให้คนเนี่ยได้ผ่อนคลายจากเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะตึงเครียดหรือว่าค่อนข้างจะเข้าใจยากก็จะมีฉากเนี้ยเป็นฉากที่เป็นการเอาเรื่องราวที่เป็นตลกเข้ามาสอดแทรกแล้วเขาก็ได้เอาตัวละครเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในรูปของการแต่งกายแบบยักษ์แบบสมบูรณ์เนี่ยมาใช้ในการทำให้สนุกสนานขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบฉากก็คือครกกับสากนี่แหละนะครับในการช่วยสร้างความบันเทิงเห็นไหมว่านอกเหนือละครที่มันเป็นไปตามแบบแผนแล้วมันก็ยังมีการเอาอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมาช่วยสร้างอารมณ์ให้กับผู้ที่ชมละครด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากใครตอบได้บ้างครับเชิญเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเห็นอะไรจริงๆแล้วมันง่ายนะอันนี้ใหญ่มากนะครับ
2: ผีเสื้อสมุทรค่ะ
0: นางผีเสื้อสมุทรนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้นะครับเป็นตอนที่หนุมานเนี่ยมาเจอนางผีเสื้อสมุทรนะครับซึ่งนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยสามารถแกว่งมือได้หมุนคอได้แล้วก็หน้าอกของนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็สามารถยกได้ด้วยนะครับก็คือสามารถยกขึ้นยกลงได้อันนี้เป็นฉากที่หนุมานเนี่ยเข้าไปในตัวของนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็ผ่าท้องของนางผีเสื้อสมุทรออกมานะอันนี้เป็นอีกฉากนึงเหมือนกันในตอนสืบมังคาคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์ประกอบฉากที่ครูเอามาให้ดูทั้ง4ภาพเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นขนาดเล็กและมีทั้งอันที่ดูเป็นโครงสร้างใหญ่ๆและบางอันก็ดูเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมอย่างเช่นบึงบัวเมื่อสักครู่หรือบางอันก็ดูมีเทคนิคอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นมีสามารถขยับได้มีแสงด้านในอย่างผีเสื้อสมุทรตัวนี้ก็มีดวงตาที่มีแสงเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นการใส่เทคนิคต่างๆเข้าไปในอุปกรณ์ประกอบฉากนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละประเภทแล้วก็เขามีบทบาทหน้าที่ยังไงนะครับในอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละอย่างนี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับที่เราจะทำความเข้าใจกันในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปวาดฉากของภาพยนตร์หรือฉากละครเนี่ยเราจะต้องแยกตัวอุปกรณ์ประกอบฉากออกแล้ววาดเฉพาะตัวฉากเท่านั้นวันนี้เราเลยต้องมาทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากและเดี๋ยวเวลาเราได้ภาพจากภาพยนตร์มาเนี่ยเราต้องตัดอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดออกและวาดแค่พื้นหลังนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเรียกว่า props นะครับซึ่งคำว่า props เนี่ยมาจากคำว่า property นะครับคำว่า prop หรือ property เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับ prop หรือ property หรืออุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องของละครซึ่งจะทำให้ละครเนี่ยนอกจากมีฉากที่สื่อความหมายแล้วตัว prop เนี่ยก็ ็จะทำให้ตัวบรรยากาศนะครับตัวเนื้อเรื่องหรือตัวสภาพแวดล้อมที่นักแสดงไปอยู่เนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่มาสนับสนุนการแสดงนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมี8ประเภทมีอะไรบ้างใน8ประเภทนี้แต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงคราวนี้ในขั้นตอนนี้ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงไปหา4ภาพในกิจกรรมสำรวจโรงละครเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อแต่ละอย่างเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทไหนนะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับคือประเภทของเครื่องประกอบฉากหรือ construction propsConstruction prop พอได้ยินคำว่า construction มันแปลว่าอะไรแปลว่าโครงสร้างหรือแปลว่าอะไรที่มันต้องอยู่กับที่อยู่กับคือถาวรอะถาวรตั้งอยู่ถาวรที่นั้นนะครับคราวนี้ส่วนไหนล่ะในภาพนี้ที่เป็น construction prop หรือว่าโครงสร้างที่มันตั้งอยู่กับที่นะครับก็คือส่วนที่เป็นร้านค้านั่นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันนูนออกมาจากฉากด้านหลังนะครับซึ่งโครงสร้างเนี้ยก็มาพร้อมกับฉากนั่นแหละคือออกมาพร้อมกันเลยฉากด้านหลังออกมาโครงสร้างนี้ที่เป็นเครื่องประกอบฉากเนี่ยก็ออกมาด้วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สมมุติว่าฉากนี้จะอยู่ต่อแต่เคลื่อนบ้านออกไปไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับเขามาพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสัดส่วนของโครงสร้างที่อยู่คงที่ถาวรก็จะเรียกว่าเครื่องประกอบฉากนะจะเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะครับต่อมาส่วนประกอบฉากอันนี้ใช้คำว่า set piece แสดงว่าคำว่า piece คือมันเป็นชิ้นๆใช่ไหมเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต่างจากเมื่อสักครู่เมื่อกี้มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับมันมาเป็นโครงสร้างเป็นอาคารใหญ่ๆมาเลยแต่อันนี้มันจะต่างกันเพราะว่ามันจะเคลื่อนย้ายได้นะครับอย่างเช่นส่วนนี้นะเขาจะเคลื่อนย้ายได้คือเวลาเล่นไปเนี่ยอาจจะอยู่ในฉากเดิมแต่ส่วนประกอบในส่วนนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นตัวยักษ์ผีเสื้อสมุนเมื่อสักครู่ก็อาจจะเคลื่อนย้ายคือเดินสู้กับตัวหนุมานได้แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวหนุมานที่เป็นสะพานเนี่ยเขามาติดมาแล้วกับฉากมีขนาดใหญ่มากก็จะเป็นในส่วนของแบบแรกก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคือเครื่องประกอบการแสดงหรือ hand props ตัว hand props เนี่ยจะเป็นเครื่องประกอบการแสดงที่นักแสดงใช้ถือเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ติดตัวกับผู้แสดงตลอดการแสดงอาจจะอยู่แค่ในบางฉากหรือบางตอนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหรือการโยกย้ายไปนะสำหรับภาพนี้ก็คือชิ้นส่วนนี้นะครับที่เขาถือเป็นอุปกรณ์ที่เขาถือประกอบก็คือใช้เป็นแฮนด์พร็อพคือใช้มือถือได้ไม่ได้ใหญ่เกินไปที่จะต้องแบกหรือจะต้องอุ้มนะครับก็คือสามารถใช้มือเดียวเนี่ยประคองไว้ได้เลยต่อมาอันนี้เป็นเครื่องประกอบการแสดงหรือ hand prop อีกเหมือนกันนะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ามี2ชิ้นนะเป็นเหมือนตัวบอลแล้วก็เป็นตัวคาถานะครับ2ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ถือได้เห็นมั้ยว่าขนาดเค้าก็จะเล็กลงมาจาก2ประเภทแรกนะครับที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็เป็นสัดส่วนที่สามารถเป็นชิ้นที่เคลื่อนที่ได้อันนี้เขาจะเป็นแบบเล็กๆสามารถใช้มือในการประคองแล้วก็ถือไปได้ตลอดการแสดงหรือว่าบางช่วงของการแสดงนั่นเองนะครับต่อมานะครับคือส่วนประกอบฉากหรือว่า decoration prop คำว่า decoration เนี่ยมันก็คือการตกแต่งเนาะมันก็คือการตกแต่งหรือการเพิ่มเข้าไปแค่บางส่วนอาจจะทำให้นูนหรือว่าอาจจะแปะเข้าไปเล็กๆเพื่อเป็นการช่วยเสริมให้ตัวฉากเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะที่นูนออกมาจากพื้นหลังนะครับคราวนี้ในตัวใบความรู้ที่เรากำลังเขียนกันอยู่เนี่ยถ้าหัวข้อไหนไม่มีนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เวลาที่เราไปเลือกฉากมาเนี่ยเราจะได้มาพิจารณาได้ว่าส่วนไหนที่เราต้องตัดออกจากฉากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ decoration prop ซึ่งก็คือส่วนนี้นะครับที่เขาเอามาแปะไว้กับฉากแค่เล็กๆพอที่จะเล่าเรื่องราวในฉากหรือในตอนนั้นๆได้นะครับต่อมาส่วนประกอบตัวละครหรือ personal props อ อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่จะต่างจากแฮนด์พร็อพ

แฮนด์พร็อพเนี่ยเขาถือแค่บางช่วงบางฉากบางตอนใช่ไหมครับก็คือเป็นการถือให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องแต่ตัวส่วนประกอบตัวละครหรือ personal props เนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องอยู่กับตัวละครตลอดเพราะสื่อถึงบุคลิกของตัวละครตัวนั้นอย่างเช่นหนุมานเขาก็จะมีอาวุธเป็นกระบี่ของเขาเองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของหนุมานก็คือจะต้องถืออยู่กับตัวหนุมานหรือติดอยู่กับตัวหนุมานตลอดจะมีความแตกต่างกันกับแฮนด์พร็อพแฮนด์พร็อพคือเข้ามาบางช่วงบอลเพื่อสนับสนุนเนื้อเรื่องหรือบทแต่ว่าพอเป็นส่วนประกอบตัวละครเนี่ยจะต้องอยู่ตลอดเลยเพราะเป็นการบ่งบอกบุคลิกประกอบบุคลิกของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็คือส่วนของตัวพัดแล้วก็ตัวมาลัยที่อยู่กับตัวทศกัณฐ์ที่เป็นหน้าทองนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะทศกัณฐ์หน้าทองนะครับอันนี้คือเรื่องของส่วนประกอบตัวละครก็คือติดตัวเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครนะครับในส่วนของเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครเนี่ยก็คือองค์ประกอบต่างๆที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าอันนี้พวกเราน่าจะคุ้นชินกันดีอย่างเช่นผ้าผูกคอผ้าพันคอนะครับหมวกหรือว่ากระเป๋าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายก็จะเรียกว่าเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครนะครับคราวนี้เดี๋ยวเวลาที่เราไปสร้างสรรค์งานที่เป็นฉากเนี่ยเราจะต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้ออกมาเพื่อเราจะวาดแค่ฉากอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาคือส่วนที่นอกเหนือจากตัวละครและที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครแต่เป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเป็นการส่งเสริมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกให้กับผู้ที่รับชมคล้อยตามไปกับการแสดงมากขึ้นก็คือในส่วนของไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไลท์ฟิตติ้งนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลามีการแสดงเนาะก็จะมีเรื่องของไฟมาเป็นส่วนประกอบทำให้การแสดงเนี่ยมีแสงมีเงามีมิติหรือว่าเป็นการช่วยให้ผู้คนเนี่ยผู้ชมเนี่ยไปโฟกัสจุดที่ควรจะโฟกัสอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยเขาต้องการให้โฟกัสคนที่ยืนอยู่ตรงกลางภาพเขาก็เลยใช้ไฟเนี่ยช่วยส่องลงมาเพราะฉะนั้นไฟพวกนี้ก็จะเป็นเทคนิคประกอบนะครับเพื่อให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราเจอพวกไฟเหล่านี้ในฉากภาพยนตร์ที่เราเลือกมาก็ต้องตัดออกด้วยเพราะว่าเราต้องการจะวาดแค่ฉากเท่านั้นนะครับนี่คือไฟนะครับที่เขาใช้ซึ่งก็แขวนอยู่ด้านบนนี่แหละนะครับแขวนอยู่ด้านบนของภาพที่หนูเห็นซึ่งเวลาเราวาดฉากเราจะไม่วาดไฟลงมาด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายก็คือกลุ่มของเทคนิคพิเศษนะครับหรือว่าพวก special effect ที่เขาเอามาใช้ในการแสดง special effect เนี่ยจะมีส่วนของเสียงประกอบซึ่งเสียงประกอบจะอยู่ในภาพถ่ายไหมเสียงประกอบอยู่ในภาพถ่ายไหมครับไม่อยู่เนาะเราถ่ายภาพไม่ติดเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องตัดออกเสียงประกอบอาจจะเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงสงครามเสียงการสู้รบก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบฉากเพื่อให้มีเทคนิคหรือมีเอฟเฟคที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับต่อมาคือปรากฏการณ์พิเศษหรือวิชวลเอฟเฟคก็คือพวกฝนตกนะครับมีหมอกมาหรือมีน้ำไหลซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกวิชวลเอฟเฟคเหล่านี้เนี่ยมันหลากหลายมากบางที่ก็ใช้ตัวโฮโลแกรมมาทำเป็นน้ำไหลบนฉากถ้าใครเคยไปดูโขนพระราชทานเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนะครับตอนกรุงพักกันทดน้ำถ้าครูจำไม่ผิดเนาะที่มีน้ำไหลเป็นแม่น้ำมาเลยโดยใช้โฮโลแกรมในการฉายแสงช่วยอันนี้คือวิชวลเอฟเฟคที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในการแสดงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นการล่องเรือสำเภาเนาะซึ่งการล่องเรือสำเภามาเนี่ยมันก็จะต้องทำเวทีให้เป็นน้ำใช่ไหมครับเขาก็ใช้ตัววิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยมาช่วยก็คือการปล่อยหมอกนะครับปล่อยหมอกปล่อยควันออกมาแล้วก็มีการฉายแสงเข้าไปในหมอกด้วยฉายแสงเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นสีของน้ำนั่นเองซึ่งจริงแล้วหมอกเป็นสีขาวเนาะอันนี้เป็นการเอาพวกสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยเข้ามาช่วยสร้างปรากฏการณ์ในฉากของการแสดงละครนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวาดฉากเนี่ยก็ต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปด้วยเพราะมันเป็นในส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับอันนี้เทคนิคพิเศษอีกเหมือนกันก็คือการมีหมอกมีควันนะครับมาประกอบนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะต้องตัดออกเนาะเวลาเราวาดฉากนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าที่แล้วก็บทบาท

ของอุปกรณ์ประกอบฉากบ้างว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเขามีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทยังไงมาช่วยส่งเสริมการแสดงให้น่าสนใจหรือว่าให้เข้าใจง่ายยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยช่วยในการแสดงให้รู้ว่าภาพนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ที่ไหนนะครับบอกถึงสถานที่เป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นที่ไหนแล้วก็ยังบอกช่วงเวลาอีกด้วยอะไรบ้างที่สามารถบอกช่วงเวลาได้อย่างเช่นในภาพนี้นะครับสิ่งที่บอกช่วงเวลาได้บอกยุคสมัยได้ก็คือรูปแบบของสิ่งก่อสร้างและหนึ่งอย่างรูปแบบของสิ่งก่อสร้างนะครับสามารถบอกช่วงเวลาได้สองแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆที่ติดอยู่ก็สามารถบอกช่วงเวลาได้เหมือนกันถ้าเป็นยุคปัจจุบันแผ่นป้ายโฆษณาจะเป็นแบบนี้ไหมครับจะเป็นกระดาษไหมไม่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ใช้จอ LED ใช้จอโทรทัศน์ในการโฆษณาแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของส่วนที่มาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะช่วยบ่งบอกถึงยุคสมัยได้ด้วยตามรูปแบบของการตกแต่งเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถบ่งบอกถึงสถานที่ช่วงเวลาได้นะครับต่อมานะครับสามารถแสดงถึงสภาพสังคมได้อุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะช่วยบ่งบอกได้ว่าฉากนั้นกำลังเล่าถึงบุคคลกลุ่มไหนหรือเล่าถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมแบบไหนอย่างเช่นกำลังบ่งบอกถึงสังคมที่เป็นกลุ่มของความยากไร้ความลำบากหรือว่าเป็นกลุ่มของคนรวยนะครับหรือว่าเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คือพื้นที่ของพระราชวังหรือเป็นพื้นที่ของวัดนะครับหรือเป็นพื้นที่ของป่าอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีตัวอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเป็นตัวช่วยให้สื่อแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็สามารถแสดงสถานภาพทางสังคมบ่งบอกถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือในฉากนั้นๆได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นตัวกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการแสดงบนเวทีอันนี้เราจะอาจจะงงว่ามันกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ยังไงคราวนี้จากภาพนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมองแยกส่วนเนาะว่ามันมีอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยหลายชิ้นมากเลยในภาพนี้แต่มันมีบางชิ้นทำหน้าที่เป็นเขตแดนของห้องถ้าเราสังเกตจะมีตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งพื้นที่ระหว่างโซนที่ดูเหมือนเป็นห้องรับแขกกับพื้นที่ทานข้าวเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นการเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมาเนียนๆทำเป็นผนังห้องก็คือจริงๆแล้วมันเป็นตู้แต่ให้บทบาทมันเหมือนผนังห้องเป็นการกั้นโซนกั้นพื้นที่เพื่อให้การแสดงเนี่ยรู้ว่าบรรยากาศในพื้นที่นั้นจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นบนโต๊ะกับข้าวเขาน่าจะพูดเรื่องอะไรกันก็ใช้ตัวนี้มากั้นแยกเพื่อให้รู้ว่า2เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กันเนื้อเรื่องที่ตัวละครพูดอยู่เราอาจจะไม่ได้ยินแต่เขาพูดคนละเรื่องกันด้วยการกั้นขอบเขตของพื้นที่การแสดงผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะยืนอยู่คนเดียวแต่จริงๆก็โดนแอบแบ่งด้วยบางอย่างคิดว่าคืออะไรโต๊ะทำงานถูกต้องครับโดนแบ่งโดยโต๊ะทำงานเพื่อให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของที่ดูทีวีแล้วนะแต่ถูกถอยออกมาจากพื้นที่ดูทีวีเป็นโต๊ะทำงานอีกเขตหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ดูคร่าวๆเนี่ยมี3พื้นที่แล้วใช่ไหมครับยังมีอีกพื้นที่นึงที่สร้างความแตกต่างด้วยความสูงต่ำก็คือมีบันไดให้ขึ้นไปที่ชั้น2ก็จะเห็นว่ามีอีก2คนที่อยู่ในอีกพื้นที่นึงอีกเพราะฉะนั้นการแบ่งพื้นที่หรือขอบเขตในการแสดงของตัวละครเนี่ยแบ่งได้โดยการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเพื่อแบ่งบนล่างซ้ายขวาได้หมดเลยเอามาขั้นเอามาวางในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้แต่เราจะไม่วาดลงไปในฉากเพราะทั้งหมดคืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับต่อมานะครับสามารถบ่งบอกถึงแนวทางในการนำเสนอได้อันนี้ชัดเจนมากคือจะเป็นแนวการ์ตูนนะครับแนวแฟนตาซีก็จะมีสีสันที่สดใสเพราะฉะนั้นฉากของอุปกรณ์ประกอบฉากของละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันและจะมีรูปแบบของอุปกรณ์ประกอบฉากที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาเป็นแนวแฟนตาซีเนาะเป็นแนวเด็กๆหวานๆเขาก็จะมีสีสันที่สดใสแต่ถ้าเป็นละครในเชิงที่เป็นของการต่อสู้เนี่ยสีสันในฉากของอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปอีกเหมือนกันนะครับต่อมาคือบ่งบอกอารมณ์และสีสัน

ถ้าสังเกต2ภาพเมื่อสักครู่กับภาพนี้เนี่ยก็เห็นอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันแล้วเนาะภาพเมื่อสักครู่ดูสดใสเนาะย้อนนิดนึงภาพนี้ดูสดใสนะครับภาพนี้เนี่ยก็มีสีสันเหมือนกันใช่ไหมครับก็ดูสดใสแต่กับการพอมาดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความสดใสหายไปเลยเพราะสีที่อยู่ในอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดเนี่ยเป็นสีที่คุมโทนขาวแล้วก็โทนดำเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรารับรู้ได้ก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะครับต่อมานะครับแสดงความคิดหลักของเรื่องสำคัญอันนี้สำคัญอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะแสดงแนวคิดหลักของเรื่องอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับสัตว์ดูแล้วน่าจะเป็นแนวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าอะไรแบบนั้นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะต้องเป็นตัวสนับสนุนให้เนื้อเรื่องเนี่ยสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจแนวคิดหลักหรือเรื่องส่วนที่เรื่องต้องการนำเสนอได้นะครับคราวนี้มาถึงในส่วนผลงานของเราอธิบายก่อนว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะมีผลงาน2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกจะเป็นการวาดฉากส่วนชิ้นที่2จะเป็นการทำอุปกรณ์ประกอบฉากเพราะฉะนั้นในชิ้นแรกเนี่ยเราจะวาดฉากเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปหาภาพตัวอย่างมาภาพตัวอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหนูต้องตัดออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับจะให้นักเรียนออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ฉากรับจำลองฉากเบื้องหลังของละครหรือภาพยนตร์เนี่ยนะครับที่นักเรียนจะต้องเลือกมาเราจะออกแบบฉากรับเบื้องหลังจำลองขึ้นมานะครับโดยจะทำในกระดาษขนาด A3 นะเป็นกระดาษ100ปอนด์กระดาษขนาด A3 คือใหญ่เท่า A4 2แผ่นเพราะฉะนั้นหนูจะต้องไปหากระดาษที่ได้ขนาดเท่ากับ A4 2แผ่นเนี่ยมาเพื่อใช้ในการวาดนะครับโดยเราจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ในการลงสี1คน1ชิ้นนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้จากเรื่องของฉากละครที่เรียนมาครั้งที่แล้วประกอบด้วยวันนี้ที่จะต้องอธิบายเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ดึงอุปกรณ์ประกอบฉากออกมาจากฉากได้นะครับให้นักเรียนเตรียมภาพนะครับครั้งหน้าเด็กๆจะต้องเตรียมภาพจากภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบมา1ภาพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจซึ่งหนูจะต้องไปเลือกฉากมานะไปเอาฉากใดฉากหนึ่งก็ได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นที่หนูชอบเนี่ยมานะครับถ้าไม่ติดนักจะดีที่สุดเพราะหนูจะวาดง่ายมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวก็จะมีประเภทของภาพยนตร์อีกหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเราควรจะไปเลือกอะไรมานะครับเลือกมา1ภาพพิมพ์ลงในกระดาษ A4 แบบเต็มแผ่นเพราะว่าเราจะต้องมาตีสเกลเพื่อร่างภาพสัดส่วนทุกอย่างจะได้เป๊ะแล้วก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องไปเตรียมในครั้งหน้ามีกระดาษ100ปอนด์นะครับ A3 คนละ1แผ่นแล้วก็ภาพที่เป็นภาพจากภาพยนตร์ที่เราชอบเนาะ1ภาพขนาด A4 ครับผมคราวนี้เรามาศึกษาประเภทของภาพยนตร์อันนี้ให้ศึกษาเพื่อเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกภาพยนตร์ประเภทไหนมาใช้ในการทำฉากนะครับมาดูกันว่ามีประเภทไหนบ้างประเภทของภาพยนตร์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆแนวซึ่งเขาจะมีองค์ประกอบบางอย่างในการแบ่งแนวของภาพยนตร์นะครับซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ในการแบ่งแนวภาพยนตร์เนี่ยมี3อย่างก็คือฉากอารมณ์แล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นั้นๆภาพยนตร์ที่มีฉากอารมณ์และรูปแบบใกล้เคียงกันก็จะจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันฉากเนี่ยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมแสดงให้ถึงสิ่งให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมสถานที่ของเรื่องนั้นๆที่ภาพยนตร์เนี่ยจะถ่ายทอดแล้วก็ดำเนินไปนะครับส่วนอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่ผู้ชมจะรับรู้ได้จากการชมภาพยนตร์ซึ่งเขาก็จะดูว่าถ้าดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยผู้ชมรู้สึกหวาดกลัวก็จะเป็นแนวสยองขวัญแบบนี้นะครับนอกเหนือจากจะดูความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับเนี่ยก็อาจจะดูไปที่แนวคิดของคนเขียนบทด้วยเพื่อที่จะได้กำหนดแนวของภาพยนตร์กำหนดประเภทของภาพยนตร์ได้ชัดเจนขึ้นต่อมาคือรูปแบบนะครับตัวรูปแบบเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากเทคนิคต่างๆซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นภาพยนตร์อย่างไซไฟหรือแฟนตาซีเนี่ยก็จะมีความฟุ้งความเฟ้อของจินตนาการเข้ามาอันนี้ก็คือรูปแบบแล้วก็เป็น3องค์ประกอบนะครับที่ทำ

ให้มีการแบ่งแยกประเภทของภาพยนตร์ได้คราวนี้เรามาดูภาพยนตร์ประเภทแรกนะครับเดี๋ยวดูไว้ใครชอบประเภทไหนเอาไปเลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองต้องการมาได้อย่างแรกคือภาพยนตร์แอคชั่นหรือแอคชั่นฟิล์มนะครับก็จะเป็นแนวของการต่อสู้นะครับการบู๊ซึ่งจะเป็นความระทึกใจนะความตื่นเต้นเป็นการใช้แรงนะครับเป็นการสื่อสารผ่านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นใครชอบแนวนี้แอคชั่นบู๊ต่อสู้ก็สามารถเลือกแนวเนี้ยมาใช้ในการสร้างฉากได้ก็ไปหาฉากที่เรารู้สึกว่าฉากเนี้ยมันปะทะกันดุเดือดนะครับเป็นฉากที่เห็นเขาเรียกอะไรมีดาเมจมีความรุนแรงสูงก็สามารถเอามาได้ต่อมาภาพยนตร์ประเภทสงครามหรือวอลฟิล์มนะครับภาพยนตร์ประเภทนี้ก็จะอ้างอิงจากสงครามที่มีอยู่จริงก็ได้หรือว่าจะเป็นบทที่มีผู้ประพันธ์หรือมีผู้แต่งขึ้นมาก็ได้เขาก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชอบฉากไหนที่มีการระเบิดตูมตามน่าสนใจก็สามารถเอาฉากนั้นเนี่ยมาใช้ในการวาดฉากได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการเลือกตามแนวที่นักเรียนชอบเลยไม่ได้มีแค่2ประเภทนี้นะมีอีกเยอะมากลองดูแล้วก็ชอบประเภทไหนก็ลองเขียนไว้ก็ได้บางประเภทนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับต่อมาคือแนวประชนภัยหรือว่าแอดเวนเจอร์ฟิล์มนะครับแนวนี้ก็จะเป็นบุกป่าฝ่าดงเลยเข้าป่านะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ตื่นเต้นหรือเกิดอารมณ์คล้อยตามติดตามไปด้วยระหว่างที่มีการดำเนินเรื่องซึ่งถ้าใครวาดป่าใครชอบวาดต้นไม้แนวนี้ก็เหมาะสมแล้วก็อาจจะดูถึงความถนัดของตัวเองด้วยนะว่าตัวเองถนัดที่จะวาดอะไรใครถนัดวาดอาคารก็อาจจะไปหาอย่างนึงใครถนัดพวกวาดรถถังยุทโธปกรณ์ก็อาจจะไปวาดสงครามนะครับใครถนัดที่จะวาดพวกเนี่ยป่าก็อาจจะมาแนวแอดเวนเจอร์นะครับต่อมาภาพยนตร์แบบคาวบอยนะครับหรือเวสเทิร์นเป็นของคาวบอยตะวันตกก็จะเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในยุคแรกเริ่มหรือยุคบุกเบิกนะครับที่เขาไปตั้งรกรากอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีความป่าเถื่อนมีความเป็นมาเฟียมีการใช้อิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของภาพยนตร์ประเภทนี้ก็จะมีความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสนใจใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับภาพยนตร์ตลกหรือคอมเมดี้อันนี้เนี่ยภาพยนตร์ประเภทนี้ตัวฉากอาจจะสื่อสารกับเรายากหรือน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเน้นไปที่ความตลกของนักแสดงเนาะเพราะฉะนั้นการวาดฉากเนี่ยก็อาจจะไม่สื่อสารกับผู้ชมเท่าที่ควรแต่ถ้าหนูคิดว่าเป็นฉากที่หนูชอบก็เอามาวาดได้นะครับอย่างเช่นภาพยนตร์ตลกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเนาะเน้นความสนุกสนานเน้นความเบาสมองเน้นความตลกขบขันให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์ร่วมเยอะๆแต่ว่าคนที่ถ่ายทอดอารมณ์สนุกสนานได้เนี่ยก็จะเป็นนักแสดงอย่างที่บอกเลยทําให้ตัวฉากเนี่ยไม่ได้สื่อสารความสนุกสนานกับเรามากเท่าไหร่แต่ถ้าหนูรู้แล้วรู้สึกว่าฉากนี้ชอบก็สามารถเอามาวาดได้เหมือนกันต่อมาภาพยนตร์ชีวิตหรือดราม่าอันนี้อยากให้เราทำความเข้าใจคำว่าดราม่านิดนึงดราม่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงอารมณ์เกินจริงแต่หมายถึงการสะท้อนสภาพชีวิตของอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะครับภาพยนตร์ชีวิตจะเป็นการเน้นเล่าถึงสภาพจริงๆของชีวิตเล่าถึงวิถีชีวิตความลำบากความเศร้าความยากแค้นของชีวิตนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นบทละครเป็นบทภาพยนตร์ออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยฉากก็จะมีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันเพราะฉากก็จะมีความมืดๆทึบๆนะครับเพื่อให้ตัวอารมณ์ของนักแสดงเนี่ยคล้อยตามแล้วก็สอดคล้องไปด้วยกันก็สามารถเลือกมาใช้ได้นะครับต่อมาภาพยนตร์แบบอีโรติกฟิล์มอันนี้ไม่อนุญาตให้นำมาใช้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์อีโรติกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะกับผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีพวกเราอายุเท่าไหร่มี18เหรอพวกเราอายุแค่15ปี16ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นำภาพยนตร์ประเภทนี้มาใช้ในการวาดฉากนะครับอันนี้เอามาเพื่อให้เราเป็นข้อมูลว่ามันมีภาพยนตร์ประเภทนี้อยู่ซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นแหละนะครับก็งดถ่ายทอดเรื่องนี้ก่อนเนาะมีเรื่องอื่นให้ดูเยอะแยะเลยคราวนี้มาอีกเรื่องนึงที่เอามาอีกแนวนึงที่ทุกคนอาจจะสนใจก็คือภาพยนตร์เพลงหรือพวกมิวสิคัลซึ่งมิวสิคัลเนี่ยก็มีการทำในหลากหลายรูปแบบมิวสิคัลบางเรื่องก็เป็นคอมเมดี้

มิวสิคอลบางเรื่องก็เป็นสยองขวัญบางเรื่องก็เป็นสงครามเพราะฉะนั้นหนูก็สามารถไปหาหลายๆแนวจากภาพยนตร์แบบมิวสิคอลมาได้นะครับภาพยนตร์เป็นแบบแนวเพลงนะมีการร้องและการเต้นในเนื้อเรื่องก็สามารถไปเอามาได้หรือใครจะเอาจากละครเวทีมาเลยก็ได้เหมือนกันในประเทศไทยเราก็มีละครเวทีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมานะครับภาพยนตร์แบบรักโรแมนติกอันนี้ฉากเขาก็จะค่อนข้างแบบสวยงามเนาะฟุ้งฟิ้งหวานหวานเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวหรืออาจจะไม่ใช่หนุ่มสาวนะหรือว่าเป็นกลุ่มผู้คนหรือกลุ่มคนที่มีความรักต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบลงภาพแบบสดใสลงสีสดใสเนี่ยก็อาจจะเอาในแนวโรแมนติกเนี่ยมาใช้ได้นะครับต่อมานะครับแบบเหนือจริงอันนี้ใครชอบใช้สีสันฉูดฉาดใช้สีสะท้อนแสงนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับภาพยนตร์นิยายแบบเหนือจริงหรือแฟนตาซีอันนี้จะก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเวทมนต์เรื่องราวลี้ลับจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีการผสมจินตนาการหรือว่าผสมความฝันความเพ้อฝันจินตนาการที่ไปไกลของผู้กำกับหรือว่าผู้ที่เขียนบทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบลงสีในโทนที่เป็นสีม่วงหรือสีสันที่ฉูดฉาดเกินจริงก็สามารถเลือกภาพยนตร์แนวเนี้ยมาใช้ได้นะครับในการเลือกแนวภาพยนตร์นอกเหนือจากหนูจะเลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยอาจจะเลือกตามโทนสีที่ตัวเองถนัดหรือรูปแบบของภาพที่ตัวเองถนัดที่จะวาดก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบเสมอไปบางคนอย่างที่ครูบอกว่าบางคนชอบวาดป่าถนัดวาดต้นไม้ถนัดลงสีต้นไม้ก็ไปวาดภาพยนตร์แนวแอดเวนเจอร์แนวผจญภัยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใครชอบสีสันแบบหวานหวานนะครับพาสเทลพาสเทลก็อาจจะมาทำของเรื่องแนวรักโรแมนติกอย่างนี้นะครับต่อมาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือไซไฟนะครับไซฟิคชันหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าไซไฟเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงเนื้อหาจากความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีอันเนี้ยใครถนัดว่าใครถนัดวาดหุ่นยนต์ถนัดวาดเทคโนโลยีหรือการถนัดวาดพวกจอที่ฉายเป็นโฮโลแกรมขึ้นมาแล้วก็มีการกดอะไรได้อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกแนวนี้ได้เนาะภาพโทนนี้ก็จะออกโทนเทาๆออกโทนสีเงินๆซิลเวอร์ซิลเวอร์นะครับใครถนัดก็ใช้ได้ตอนนี้สีโปสเตอร์เนี่ยที่ครูเห็นมีสีโปสเตอร์สีเงินกับสีทองแล้วนะลองเอามาใช้ดูก็จะช่วยให้ฉากของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นได้ด้วยต่อมานะครับภาพยนตร์แบบสยองขวัญอันนี้โทนเขาก็จะมืดๆเนาะ Horror Film นะครับหรือว่าแบบเขย่าขวัญอันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความตื่นเต้นความตึงเครียดเพราะฉะนั้นสีที่เกิดขึ้นในฉากก็จะเป็นมืดๆหรือเป็นสีที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์แตกต่างขัดแย้งกันอย่างชัดเจนต่อมานะครับภาพยนตร์ลึกลับหรือมิสทรีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นการหาข้อพิสูจน์นะครับตอนนี้ดูแล้วเหมือนมีคนชอบเนาะภาพยนตร์ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความลึกลับนะครับจะมีการให้ผู้ชมเนี่ยตั้งคำถามเพราะฉะนั้นฉากของเขาก็จะมีความลึกลับจะมีแสงน้อยจะแสดงให้เห็นถึงความลี้ลับถึงการตั้งปริศนาต่างๆต่อมาอาชญากรรมอันนี้นะครับอยากให้ระมัดระวังเพราะว่าบางฉากมันมีความรุนแรงสอดแทรกอยู่ในภาพเนาะอยากให้หนูระมัดระวังในการเลือกเอามาใช้นะครับซึ่งในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการฆาตกรรมนะครับการก่ออาชญากรรมหรือการสูญเสียการแก้แค้นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าในฉากมีความรุนแรงอยู่อยากให้หนูเลือกให้ดีนิดนึงเพื่อภาพที่เราจะเอามานำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางดูเนี่ยจะได้เป็นภาพที่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับคือภาพยนตร์การ์ตูนหรือแอนิเมชันอันนี้หลายคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่อยู่ในใจหลายเรื่องเลยสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองถนัดวาดการ์ตูนถนัดวาดภาพแนวการ์ตูนสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่นิยมเนาะแล้วก็มีความหลากหลายในรูปแบบของลายเส้นมากๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครชอบก็สามารถเอามาได้แต่อย่าลืมว่าเราจะวาดแค่ฉากนะครับต่อมาอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่
ภาพเนี่ยจะเป็นแบบเรียลลิสติกคือเป็นแบบเหมือนจริงก็คือภาพยนตร์แนวสารคดีเนื่องจากว่าการถ่ายทอดหรือถ่ายทำสารคดีเนี่ยจะถ่ายทำจากพื้นที่จริงเนาะเพราะฉะนั้นภาพเวลาถ้าเราเอามาวาดจะต้องวาดได้แบบเหมือนจริงอันนี้ถ้าใครเลือกวาดก็จะค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าหนูจะต้องกำกับแสงกำกับเงาที่เกิดขึ้นในฉากเนี่ยให้เหมือนกับภาพจริงๆที่ถ่ายทอดผ่านสารคดีด้วยอันนี้ค่อนข้างท้าทายต่อมาฟิล์มนัวใครรู้จักอันนี้บ้างฟิล์มนัวรู้ไหมครับฟิล์มนัวไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบันครูก็ไม่รู้จักแต่ครูไปศึกษามาให้แล้วครูจะต้องอธิบายพวกเราได้ครูไม่รู้จักเหมือนกันก็งงว่าฟิล์มนัวมันเป็นแบบไหนฟิล์มนัวเนี่ยเป็นแนวภาพยนตร์ที่ใช้ภาพในการสื่อสารแต่คำว่านัวเนี่ยคือความมืดภาพเนี้ยจะนิยมเล่นแสงและเงาเพราะฉะนั้นในภาพก็จะมืดมากในส่วนที่เขาต้องการให้เป็นจุดโดดเด่นของภาพยนตร์ก็จะมีแสงสาดลงมาอย่างเช่นใบหน้าของนักแสดงก็อาจจะมีแสงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สื่อสารอารมณ์ไปนะครับแล้วก็ในตัวของฉากก็จะมีแสงเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นใครอยากทำฉากละครแบบถมดำเยอะๆแนะนำฟิล์มนัวนะครับฟิล์มนัวเนี่ยจะเห็นองค์ประกอบในฉากน้อยมากนะครับลองไปศึกษาหรือหาตัวอย่างเพิ่มเติมกันดูนะครับมันค่อนข้างจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่แต่ก็ไม่มากนักเท่ากับพวกแอนิเมชันที่เราเห็นได้เยอะๆนะครับแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคราวนี้นะครับมีกิจกรรมชวนคิดนะครับกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวให้เรามาดูว่าในภาพที่ครูให้ดูเนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบฉากประเภทไหนบ้างเดี๋ยวมาดูซิว่ายังพอจำกันได้ไหมนะครับในภาพนี้มีพร็อพประเภทไหนบ้างลองดูใบความรู้ประกอบด้วยก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางตอนนี้ลองเอาใบความรู้มาดูประกอบด้วยว่ามันมีพร็อพประเภทไหนบ้างที่อยู่กับภาพนี้ซึ่งมีนักแสดง3คนด้วยกันนะครับ

0: ใครมีคำตอบสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะครับลองดูซิว่าอาจจะไม่ต้องถูกต้องเป๊ะๆหรือไม่ต้องมั่นใจมากๆก็ได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรนะครับสำหรับ3ภาพนี้มันอาจจะมีมากกว่า1ประเภทนะอาจจะมีมากกว่า1ประเภทมากกว่า1ชิ้นถ้าใครเขียนเพิ่มเติมไปจะได้เปรียบมากเลย
1: จากที่หนูเห็นนะคะก็จะมีเป็นเครื่องประกอบการแสดงค่ะแล้วก็เครื่องประกอบตัวละครรวมถึงเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครค่ะ
0: เครื่องประกอบการแสดงใช่ไหมลูกคือส่วนไหนลูก
1: ไม่ใช่อ๋อเครื่องประกอบการแสดงจะเป็นที่เขาถือยกขึ้นมาเหมือนเป็นตุ๊กตา
0: ที่เป็นเสือเป็นสิงโตใช่ไหมที่ถือขึ้นมาแล้วมีอะไรอีกที่หนูตอบเมื่อสักครู่
1: อ๋อแล้วก็เป็นเครื่องประกอบตัวละครค่ะ
0: เครื่องประกอบตัวละครคืออันไหนครับ
1: ที่เป็นหมวกไหมคะ
0: เป็นหมวกที่สวมอยู่บนศีรษะแสดงใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีก
1: เครื่องประดับเสื้อผ้า
0: เครื่องประดับเสื้อผ้ามีอะไรบ้าง
1: ก็จะมีเป็นบริเวณตรงอกตรงคอค
0: ่
1: ะ
0: บริเวณที่มีลักษณะเหมือนกรองคอของไทยเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องประดับนะครับที่เป็นสร้อยเป็นผ้าอะไรต่างๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีใครอยากเพิ่มเติมในส่วนไหนที่เห็นนอกเหนือจากเพื่อนหรือว่าเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมมีไหมครับไม่มีนะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่ามีพร็อพแบบไหนบ้างนะครับถ้าเราเห็นจากภาพเนี่ยคือ4ส่วนเนาะ4ส่วนอย่างแรกเลยคือเครื่องประกอบการแสดงอย่างที่เพื่อนตอบเลยถูกต้องก็คือ hand props นั่นเองก็คือส่วนที่เขาถือไว้นะครับต่อมานะครับก็คือส่วนประกอบตัวละครก็คือเครื่องสวมศีรษะต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครหรือว่าคัสตูมพร็อพก็คือพวกสร้อยพวกกรองคอแผงคออะไรต่างๆขนนกนะครับที่ถูกประดับอยู่บนตัวละครซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องติดอยู่กับตัวละครเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกตัวละครตลอดเวลานั่นเองอันนี้คือถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ถ้าเราสามารถบอกได้แสดงว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเลือกฉากภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกจากภาพได้แล้วก็วาดออกมาแค่ตัวฉากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราไปตั้งใจเลือกตัวภาพนะครับที่จะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าให้ดีเพราะว่ามันสำคัญมากๆที่เราจะเอามาขยายตีสเกลต่อนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสีโปสเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เทคนิคเนี้ยเทคนิคสีโปสเตอร์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือในการทําภาพจําลองฉากนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าให้นักเรียนเตรียมเนาะตัวผลตัวอย่างฉากนะครับขนาด A4 1แผ่นนะครับแล้วก็ให้เตรียมกระดาษ A3 100ปอนด์มาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้วาดฉากลงไปครั้งหน้าครูจะมีใบงานมาให้เราทําก่อนเพื่อเราจะได้จัดลําดับแนวคิดจัดลําดับความคิดในการขยายภาพร่างจากฉากละครไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ไปแล้วมีข้อต้องห้ามนะก็คือเรื่องของอีโรติกใช่ไหมครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่เป็นแนวอาชญากรรมอยากให้นักเรียนระมัดระวังในการเลือกนะครับเพราะไม่อยากให้ถ่ายทอดความรุนแรงผ่านฉากละครที่เราจะสร้างสรรค์กันแล้วก็เรื่องอีโรติกนะครับอายุเรายังไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นสงวนไว้ก่อนนะครับขอห้ามไว้ก่อนเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้นะครับเรื่องของการตีสเกลนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังก็คือในการขยายภาพนั่นแหละเพราะฉะนั้นครั้งหน้าสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องมีเลยก็คือภาพจากภาพยนตร์นะครับที่เราจะต้องพิมพ์มาคนละ1แผ่นนักเรียนพยายามพิมพ์ให้เต็มกระดาษ A4 ที่สุดนะครับเพราะว่าจะง่ายเวลาที่เรามาตีสเกลเนาะแล้วพอเราไปถ่ายทอดลงบนกระดาษขนาด A3 เนี่ยมันคือการขยายให้ใหญ่ขึ้น1เท่าถ้าหนูพิมพ์มาเต็มอัตราส่วนของกระดาษเนี่ยมันก็จะขยายได้เท่าๆกันเวลาหนูวาดภาพต้นแบบที่หนูเลือกมากับภาพที่หนูวาดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเหมือนฉากที่หนูต้องการให้เกิดขึ้นในภาพยนตร์ที่หนูเลือกมาจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ ถ่ายทอดกันไปในเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเราเห็นแล้วว่ามีประเภทไหนบ้างซึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้ครั้งหน้าพอเราได้ภาพมาแล้วเราจะต้องตัดอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้ออกจากฉากให้ได้เพราะเราจะวาดแค่ฉากเท่านั้นส่วนของการทำอุปกรณ์ประกอบฉากจะเกิดขึ้นภายหลังซึ่งทุกคนจะได้เลือกทำคนละ1ชิ้นโดยใช้เทคนิคผนึกกระดาษหรือว่าเปเปอร์มาเช่ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาสร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
5: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับเป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับ
4: ดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ต่อเนื่องกันไปค่ะซึ่งก็คือแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์นั่นเองค่ะสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคืออธิบายการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้นะคะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้ทั้งเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพหรือสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดภาพจากเลนส์เว้าและเลนส์นูนกันนั้นครูมีกิจกรรมวันนี้นะคะมาให้ทำกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มค่ะซึ่งกติกาง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มไหน

0: ขึ้นยืนก่อนที่ครูจะอ่านคำถามจบหากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์ตอบในรอบนั้นทันทีและเน้นย้ำว่าทีมใดที่ลุกขึ้นยืนก่อนจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนถ้าตอบถูกได้1คะแนนหากตอบผิดทีมอื่นสามารถกดกริ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้กริ่งก็ใช้การลุกขึ้นยืนแทนได้นะคะดังนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ทุกกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะตอบได้จะต้องทำไมคะลุกขึ้นยืนดังนั้นนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: โอ้โหนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาฟังเสียงเพื่อนดูนะคะหูยเสียงดังมากเลยนะคะเพื่อนต้นทางยอมหรือเปล่าเพื่อนต้นทางไม่ยอมพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอ้โหดูเหมือนพวกเราจะชอบการแข่งขันนะคะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่คำถามข้อแรกนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรโอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางนะคะกำลังคิดเลยส่วนเพื่อนปลายทางเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเพื่อนต้นทางกลุ่มไหนจะตอบยืนขึ้นเลยค่ะอุ๊ยยืนกลุ่มที่1ยืนก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะได้คะแนนไปเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้อ่ะแล้วเราคิดว่าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะ
2: แสงจะหักเหมารวมกันที่แกนมุกสำคัญครับ
0: ด้านหน้าหรือด้านหลังเลนคะ
2: ด้านหลังครับ
0: ด้านหลังเลนปรบมือดังๆรับไป1คะแนนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนักเรียนเมื่อมันเกิดการหักเหแล้วนะคะแสงเนี่ยจะหักเหผ่านเลนนูนนี่คือเลนนูนแล้วมันก็จะไปรวมกันนะคะตรงด้านหลังเลนที่จุดจุดหนึ่งเราเรียกมันว่าจุดอะไรนะคะนักเรียนทบทวนไปพร้อมกันจุด
1: จ
0: ุ
1: ดโฟก
0: ัสนะคะนี่ค่ะหรือจุด F นั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปค่ะเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรอ้าวภาพนี้นะคะใช้เลนส์นูนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแสงเส้นเดียวค่ะแล้วก็ขนานกับแกนมุกสำคัญแสงจะเคลื่อนที่ผ่านเลนส์นูนแล้วเกิดการหักเหยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนับ1 2พร้อมหรือยังคะ1 2 3โอ้ยกลุกยืนลุกขึ้นยืนก่อนเลยคือกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มอื่นนั่งลงไม่เป็นไรรอรอบถัดไปนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันจะหักเหยังไงคะ
3: รังสีจะหักเหผ่านจุด F ครับ
0: รังสีจะหักเหผ่านจุด F F ที่หน้าเลนหรือหลังเลนคะ
3: หลังเลน
0: หลังเลนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้คือเมื่อแสงเนี่ยมันขนานมาทุกคนต้องจำนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเขียนแผนภาพคือเมื่อแสงเนี่ยหักเหนะคะเมื่อแสงเนี่ยหักเหมันจะหักเหผ่านจุด F หรือจุดโฟกัสนะคะแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำว่าในกรณีที่มันขนานนะคะแสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญนะก็จะหักเหผ่านจุดโฟกัสในเลนส์นูนนะคะเอาละค่ะเกิดด้านหลังเลนด้วยคำถามข้อที่2มาแล้วค่ะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรจะเกิดการหักเหอย่างไรคะแสงเนี่ยมีหลายเส้นด้วยกันแต่จะเกิดการหักเหอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องต้นทางจะตอบได้ไหมอ่ะพร้อมนะคะตอนนี้ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยครูจะนับ1ถึง3ให้สัญญาณปุ๊บยืนขึ้นเลยนะคะนับ1 2 2ครึ่ง3ค่ะโอ้โหกลุ่มที่เร็วที่สุดอยู่ด้านหลังกลุ่มที่5นะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบเราว่าแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรไหนลองตอบให้ครู ชื่นใจสิคะ
4: แสงจะหักเหไปด้านหลังแล้วก็กระจายออกครับ

0: แสงจะหักเหไปด้านหลังเลนและกระจายออกนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มนี้ฮะนี่นะคะดูเลยนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยตอบไว้เลยคือแสงขนานเนี่ยมันจะหักเหผ่านเลนเว้าค่ะแล้วก็หักเหในลักษณะของการกระจายออกเพิ่มเติมให้นะคะทบทวนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านๆมาคือเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะที่มันกระจายออกนะคะจากด้านหลังเลนเนาะต่อแนวรังสีหักเหเนี่ยไปด้านหน้าเลนโดยใช้เส้นประเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นประเพราะมันคือเส้นสมมุติเราต่อเองนะคะเราจะพบว่ารังสีหักเหที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่มาตัดกันด้านหน้าเลนนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะแต่เป็นจุดโฟกัสของเลนเว้านั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อแสงตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะนักเรียนตอนนี้นะคะแต่ละคนน่าจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเราได้บอกไว้คือมันจะกระจายแสงแล้วอันนี้ล่ะถ้ามีแสงแค่เส้นเดียวมันจะหักเหอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวค่ะนับ1นับ2นับนับ2แล้วนะคะนับ3ค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอ้โหเร็วมากแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอบผิดเราสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาฟังดีๆนะคะ
1: รังสีจะกระจายออกครับ
0: กระจายออกกระจายออกแบบสเปสปะไหมหรือกระจายออกในแนวไหนดีคะ
1: ขนานกับจุด F ครับตัดกับจุด F ครับ
0: เกือบจะถูกแล้วเอานั่งลงก่อนนะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4นั่งลงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเลนเว้านักเรียนถ้าแสงมันตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพมันจะหักเหอย่างไรลองดูดีๆอีกทีซีนักเรียนตอนนี้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2นับ3ค่ะโอ้กลุ่มที่2ค่ะแสงจะหักเหอย่างไรเอามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
2: จะหักเหออกจากเส้นแกนมุกสำคัญค่ะเดี๋ยวถ้าวาดได้วาดได้ไหม
0: มันจะหักเหออกจากในแนวอะไรลองมาวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเพื่อนขอวาดรูปนะคะเรามาดูว่าถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกลุ่มอื่นได้ลองตอบคำถามข้อนี้นะคะมันจะหักเหออกใช่ค่ะแล้วมันจะหักเหออกในแนวไหนนะโอเคค่ะใส่ลูกศรให้ด้วยว่ามันเป็นรังสีหักเหโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เพื่อนเราวาดปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยจากกลุ่มที่2นะคะแสงเนี่ยมันจะหักเหจากไหนเราอาจจะยังอธิบายได้แบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพิ่มเติมให้คือมันจะหักเหจากในแนวมันจะต้องเป็นแนวหักเหแนวเดียวกับจุดอะไรคะจุดโฟกัสหรือจุด F นะคะของเลนเว้านั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเฉลยของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบถูกต้องเลยคือแสงมันจะหักเหกระจายออกแต่เมื่อเราต่อแนวของรังสีหักเหมาทางหน้าเลนเราจะพบว่าแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนพอดีดังนั้นเมื่อกี้ครูเลยต้องถามเพื่อนซ้ำอีกครั้งว่ามันเนี่ยหักเหเนี่ยในลักษณะแบบใดเรามันไม่ได้หักเหสเปซสปะนะแต่มันจะต้องผ่านจุดโฟกัสหรือจุด F ที่อยู่หน้าเลนค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะเอาละทีนี้จากที่เราได้เรียนกันมาใช่มั้ยคะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย คำถามนี้ถามว่าภาพจากเลนส์นูนและเลนส์ว้าวเมื่อวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรเราเพิ่งเรียนมาเองนะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะภาพจากเลนส์นูนและเลนส์ว้าวเมื่อเราวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรคะเลนส์นูนแล้วก็เลนส์ว้าวเตรียมคำตอบของท่านให้ดีๆนะคะอ้าวถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งประจำที่นับ1 2 3โอ้ชัดเจนมากอ่ะกลุ่มที่3เรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันค่ะว่าภาพที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากเลนส์นูนแล้วก็เลนส์ว้าว
3: เลนส์นูนและเลนส์ว้าวมีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดที่เล็กและขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะภาพจากเลนส์นูนแล้วก็เลนส์ว้าวอะค่ะนักเรียนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเอาสำหรับเลนส์นูนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนส์นูนเนี่ยนะคะภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุซึ่งถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาพหัวกลับเราจะสังเกตว่ามันจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพที่เป็นภาพหัวตั้งนะคะมันก็จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เน้นมันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้โอเคนะคะต่อไปค่ะแต่สำหรับเลนส์ว้าวเมื่อระวางวัตถุไว้ในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนส์ว้าวไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนภาพที่มองเห็นนะคะจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุและไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นั่นเองค่ะคำถามข้อนี้ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนครูถามว่าเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนส์ได้อย่างไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะผ่านการศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารฉบับนี้อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางหรือยังคะมีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะการเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ขนาดภาพจากเลนทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนค่ะเอาละค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำความ

ข้าใจไปพร้อมกันนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าเมื่อแสงตกกระทบนะคะผ่านจุดกึ่งกลางเลนนูนดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรมันจะหักเหอย่างไรคะนักเรียนในภาพนี้จากที่เราศึกษาตัวใบความรู้แล้วถ้าแสงผ่านจุดกึ่งกลางเลนนูนหรือว่าจุดโอเนี่ยแสงจะหักเหยังไงคะมันจะเป็นยังไงคะแนวของรังสีหักเหจะเป็นยังไงคะนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมันจะหักเหตรงไปในแนวเดิมนักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันมากระทบจุดโอหรือจุดกึ่งกลางเลนมันจะหักเหไปในแนวเดิมตรงนี้เราโน้ตไว้หน่อยนะคะนักเรียนต่อไปถ้ากรณีที่แสงตกกระทบผ่านจุด F นะคะเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุด F หน้าเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญอันนี้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรนักเรียนในใบความรู้ของเราบอกไว้ว่ายังไงคะถ้าผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าแสงจะเป็นยังไงเรามาตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันไหมว่ารังสีหักเหเนี่ยมันจะตรงไปในแนวเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่กรณีที่แสงตกกระทบนะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะด้านหลังเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะขนานกับแกนมุกสำคัญในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลนเว้านะคะดังนั้นเนี่ยการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนเนี่ยเราจะหาโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเพื่อความสะดวกเราจึงจะเขียนแผนภาพของแสงที่ออกจากวัตถุเพียงแค่2เส้นเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็น1คือรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญโดยมันจะหักเหผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เรารู้ว่ามันจะหักเหอย่างไร2รังสีตกกระทบที่ผ่านจุดกึ่งกลางของเลนโดยแนวรังสีหักเหของแสงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดิมเมื่อกี้ที่ผ่านจุด O จะอยู่ในแนวเดิมหรือเราจะเลือกเส้นที่3ก็ได้คือรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญมี3เส้นให้เลือกแต่เราเลือก2ใน3ก็จะได้ภาพแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวใบความรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพมาเขียนแผนภาพลงในใบงานที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสำหรับเลนนูนนะคะนักเรียนดูในตารางที่เป็นตารางแรกก่อนนะคะเป็นการเขียนแผนภาพของรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนนูนตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรก็คือตำแหน่งที่วัตถุของเราคือลูกศร นะอยู่หน้าเลนนูนที่ระยะมากกว่า 2F ทุกคนมีอยู่ในเอกสารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุจะต้องอยู่ที่ระยะมากกว่า 2F ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตัวรังสีของแสงอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูวางจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนดูไปพร้อมกันเราเลือกตรงจุดปลายของวัตถุหรือปลายของลูกศร นะคะจากนั้นเราลากรังสีจากปลายของลูกศร นะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนวาดให้ตรงกว่าครูนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนะคะแกนมุกสำคัญก็คือเส้นที่วัตถุวางอยู่นะคะนักเรียนเส้นนี้นะคะวาดให้ตรงกว่าครูนะคะแล้วก็ขนานนะคะอันนี้ขนานพอไปตกกระทบตรงเลนนูนแล้วมันจะหักเหยังไงคะนักเรียนที่เราทำกิจกรรมกันไปมันจะหักเหมันยังไงเลนนูนมันรวมแสงถูกต้องไหมดังนั้นแสงจะต้องหักเหมาที่จุดไหนคะจุด F ถูกต้องเลยอย่างนี้นะคะจึ๊บใช่ไหมคะมันจะต้องหักเหผ่านจุด F แบบนี้

้องไหมตอนนี้เส้นแรกเสร็จแล้วเกิดภาพหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดภาพนะคะนักเรียนเพราะยังไม่มีการตัดกันของรังสีหักเหเลยเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งเส้นค่ะจากจุดเดิมเลยคือจุดปลายของวัตถุนะคะเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาจากจุดเดิมจุดปลายของหัวลูกศรคราวนี้จุดไหนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันจะหักเหไปทางไหนจุดไหนคะนักเรียนเราลองเป็นจุดโอไหมหรือจุดกึ่งกลางของเลนไหมมันจะต้องในแนวเดิมใช่ไหมเอาละลากเลยค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ตรงกว่าของคุณครูนะคุณครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างเกิดจุดตัดของรังสีหักเหหรือยังคะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะจุดตัดเกิดตรงนี้นี่ดังนั้นนักเรียนก็ลากลากลงมาอย่างนี้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวลูกศรก็จะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะส่วนลำตัวของลูกศรก็จะไปกระทบกับแกนมุกสำคัญพอดีดังนั้นภาพที่เราได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดขึ้นบริเวณหลังเลนรังสีหักเหตัดกันจริงๆแบบนี้แสดงว่าชนิดของภาพเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหรือภาพเสมือนคะภาพจริงเก่งมากค่ะแล้วลักษณะภาพล่ะคะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับคะลักษณะภาพเนี่ยถ้าเทียบกับวัตถุเราพบว่ามันเป็นภาพหัวกลับแล้วขนาดภาพล่ะคะนักเรียนขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ภาพอะไรคะเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูเลยตรงนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะซึ่งอันนี้คือตำแหน่งแรกนะคะคือเราวางวัตถุอยู่หน้าเลนนูนนะคะตอนนี้เพื่อนๆห้องปลายทางนะคะตามทันกันไหมนะคะสำหรับชนิดภาพถ้าเกิดว่ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดภาพจริงส่วนลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้คือลอลิงของคุณครูนะคะเล็กลอลิงนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าของคุณครูนะเล็กกว่าวัตถุนะคะตอนนี้สำหรับตำแหน่งแรกผ่านไปแล้วลองมาดูที่ตำแหน่งที่2กันบ้างตำแหน่งที่2คือเมื่อเราวางวัตถุหน้าเลนนูนวางวัตถุหน้าเลนนูนเป็นยังไงเราลองเขียนแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเองซิว่าเมื่อรังสีหักเหตัดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพแบบไหนนะคะเมื่อกี้ครูทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือนะคะลองเขียนเองดูว่าได้ยังไงลองทำค่ะเส้นแรกคือขนานแกนมุกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็มารวมกันที่จุด F นักเรียนทำได้เรียนทำได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายไม่ยากเลยครูทำให้ดูแล้ว1ตัวอย่าง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวัตถุหน้าเลนนูนนะคะที่น้อยกว่า F เราจะเขียนแผนภาพนะคะการเกิดภาพการหาตำแหน่งภาพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเราวางวัตถุเนี่ยไว้ตรงหน้าเลนที่ระยะน้อยกว่า F นะคะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเราจะดูที่รังสีหักเหว่ามันจะตัดกันอย่างไรใช่ไหมคะลากให้ตรงกับจุด F นักเรียนทีนี้เส้นที่2คือจะต้องจากตัวปลายวัตถุเหมือนเดิมแต่ผ่านจุด O อย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ารังสีหักเห2เส้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกันมันจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังถ้าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังทุกคนลองดูซิใช้ไม้บรรทัดต่อดูเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนของคุณครูแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเกิดภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้นักเรียนดูซิภาพเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนคะมันเป็นภาพเสมือนนะคะเป็นภาพเสมือนเติมคำว่าภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพเสมือนแล้วลักษณะภาพเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะเทียบกับวัตถุแล้วเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งนะคะขนาดนะคะนักเรียนเทียบกับวัตถุแล้วเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุโอ้โหนี่ภาพนะคะนี่วัตถุนะคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าวัตถุคะโอ้ใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราวางวัตถุนะคะในตำแหน่งที่น้อยกว่าระยะ F นะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะลองเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ลักษณะภาพของตัวเลนนูนไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะตัวเลนเว้าด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลงมือนะคะเขียนแผนภาพนะคะจากเลนเว้าต่อเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนนะคะเพื่อนต้นทางนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะในการเขียนแผนภาพจากเลนวาวกันค่ะเอาปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะมากกว่า 2f ชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพคือขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะระหว่าง f กับ 2f ชนิดภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะ f ภาพชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะของภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: โอเคนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวแทนจากกลุ่มที่

0: นะคะน้องมิ้วของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะคะได้เขียนตัวแผนภาพนะคะการเกิดภาพทั้งเลนเว้าและเลนนูนแล้วเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการหาตำแหน่งนะคะและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนเว้าจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนที่มุมต่างๆจะเกิดการหักเหค่ะโดยรังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดหนึ่งค่ะตำแหน่งที่รังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพนะคะถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนโดยจะใช้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นก็จะทราบตำแหน่งภาพค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเลนเว้าและก็เลนนูนไปแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีรัฐพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: face. So Jeannie said, wow, you are a good boy. You want to help people. You want to fly and help people. So I granted you this wish. From now on, you will fly in the sky and help people. Okay, so Om, the genie granted the wish and cast the spell. And from now on, Tommy could fly up in the sky. So Tommy, now Tommy could fly. Now Tommy can fly, but he wasn't happy about that because he wanted to be a bird or something else or a Superman. But Genie granted this wish for him to be a flying ghost. So he said, if I had known the genie was bad, I wouldn't have touched the lamp. If I had known the genie was bad, I wouldn't have touched the lamp. And this is the end of the story. Everybody, can you read this sentence together? One, two, go. If it is a golden lamb, I will sell it and become rich. Number two, one, two, go. If I flew high, I would see the world from above and help people in new ways. And the last one, one, two, go. If I had known the genie was bad, I wouldn't have touched the lamp. Any groups, these three sentences are different. How? Ring a bell. Group 5, ครับ
1: ค่ะในประโยคแรกนะคะจะเป็น conditional sentence type 1ค่ะประโยคที่2จะเป็น conditional sentence type 2ค่ะแล้วก็ประโยคที่3จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะแต่ว่า3 sentence เนี่ยจะใช้แตกต่างกันค่ะ type 1เนี่ยจะใช้ในกรณี possible situation หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้ค่ะ conditional sentence type 2นะคะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation ค่ะหรือว่าปัจจุบันที่ไม่เป็นจริงค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะใช้ past unreal situation หรือว่าอดีตที่ไม่เป็นจริงค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผม good job good job so we have conditional sentence type 1 2 and 3 and group 5 said of course this one possible situation present unreal and past unreal so today we going to look at these conditional sentences นะครับเราจะดูถึงความแตกต่างทั้ง3โครงสร้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม Let's check if you can remember. If it is golden lamb, a golden lamb, this is conditional sentence type 1. If I flew high, I would see conditional sentence type 2. If I had known, I wouldn't have touched. This is conditional sentence type 3. Okay. Type 1. Wow. Let's check if you can remember. Type 1. When do we use type 1? Ring a bell. Group 4, huh? Type 1. When do we use type 1?
2: Possible situation.
0: Possible situation or in Thai?
2: สถานการณ์ที่เป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้ Can you remember the structure?
2: If บวก subject บวก verb 1 comma subject บวก will บวก verb infinitive
0: Correct 3 point นะครับผม Good job giving hand to group number 4นะครับผมTypeเราจะพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเช่น If he exercises every day he will lose weightIf subject verb 1, comma, subject will infinitive verbs. What about this one? Type 2. When do we use type 2? Group 3, huh?
3: Present unreal situation.
0: Present unreal situation. Can you remember the structure? If. Followed by
3: subject.
0: And.
3: Verb 2.
0: Verb 2.
3: Subject.
0: Comma.
3: Subject, would, and verb infinite.
0: And infinitive verb, it is the correct answer. Giving hand to group number 3, 3 points. นะครับผมสถานการณ์ present unreal เหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันเช่น If I were a living toy, I would travel everywhere. ถ้าฉันเป็นของเล่นที่มีชีวิตนะฉันจะไปทุกที่เลยนะครับ Toy Story นั่นเองนะครับใครจำได้นะครับ And the last one, conditional sentence type 3. When do we use it?Good one, do you want to try?

0: โอเคกุ๊บวานในกุ๊บวานบ้างกุ๊บวานยังไม่ตอบเลยวันนี้นะครับผมกุ๊บวานกุ๊บวาน
1: past unreal situation
0: past unreal situation หรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตใช่ไหม can you remember the structure
1: if followed by subject followed by had verb 3 comma subject followed by would have and verb 3
0: would have and verb 3 give a big hand to group number 1 3 point นะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมมันมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ใครจำได้ว่าใน conditional sentence type 1ครับ type 1นะ type 1เดี๋ยวครูย้อนกลับไป type 1ให้นะครับ type 1ครับเราใช้ will what can you use instead of will ring a bell ครับ go one again ครับ go one instead of will
2: can me and must
0: can me and must okay correct give me hand to group number 1 2 point นะครับผมAnd this one, conditional sentence type 2. In type 2 and 3, we have would. What can we use instead of would? Ring a bell. 2, ครับ. What can we use instead of would?
1: Could, should, or might.
0: Could, should, or might. Giving hand to group number 2, 2 points. นะครับผมAnd in conditional sentence type 2 conditional sentence type 2 condition we use only one verb to be is am are was were and been but in type 2 we use only one verb to be what is it group 2 again นะครับผม
2: Use were for all subject ค่ะ
0: Use were for all subject giving hand to group number 2 point นะครับถูกต้องนะใน type 2หรือเหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แค่ were เป็นตัวเดียวเท่านั้นใน verb to be นะครับผมโอเค Let's check this one everybody everybody I have this sentence for you Can you read it together 1 2 go if it sunnyTomorrow, we are picnicked in the park. นะครับผม So, everybody, I think you have a board on your hand right now. นะครับนักเรียนต้นทางมีบอร์ดอยู่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเขียนลงสมุดนะครับผมให้นักเรียนลองเติมเต็มประโยคนี้โดยใช้ conditional sentence type 1, 2, or 3. ลองเขียนเลยครับผมเดี๋ยวครูจะนับแล้วยกพร้อมกันนะครับดูซิว่าใครถูกเอาไปเลยครับ2คะแนนนะครับผมใครถูกไปเลย2คะแนนนะครับผมลองดูซิว่าเราจะใช้ไทป์ไหนดีนะครับ1 2 or 3นะครับผมเราอยากรู้ว่าใช้ไทป์1ไทป์2ไทป์3อย่างไรเราต้องดูที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เป็นไปได้เป็นเหตุการณ์สมมุติปัจจุบันหรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับผมคุณครูวงเล็บกิริยามาให้สีชมพูซึ่งเราต้องเปลี่ยนกิริยาตัวนี้ให้ถูกโครงสร้างนะครับถ้าเป็น type 1 verb 1 verb infinitive type 2 will would อะไรเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะฮะลองเขียนครับผมเสร็จแล้วลองเช็คนะครับยังไม่ต้องยกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราให้บอร์ดละ1คะแนนดีกว่านะครับถูก2บอร์ดก็2คะแนนถูก3บอร์ด3คะแนนเลยโอเคมั้ยถ้าเราคิดว่าคำตอบของเพื่อนในกลุ่มไม่ถูกต้องเรามั่นใจของตัวเองเราก็ยกแตกต่างจากเพื่อนได้นะครับคิดดีๆนะครับอันนี้ครูเตือนแล้วนะครับอย่าสะเพร่านะครับข้อนี้ดูดีๆนะครับว่าใช้ท้ายไหนเลือกท้ายเสร็จแล้วเราค่อยเลือกโครงสร้างเสร็จยังเอ่ย Have you finished?เห็นนักเรียนปลายทางน่าจะได้หรือยังครับได้หรือยังครับ So give you 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay everybody rest Okay let me check So group 1 do you want to show If it were, if it was, if it been, if it be, if it be, if it be, if it be, if it were. I mean, okay. Good one. Do you want to show? Okay, no, นะครับผม okay, นะครับผม put it down, นะครับ so let's see the answer, นะครับผมคุณครูมีคนที่คำตอบถูกต้องในใจแล้วนะครับบางกลุ่มบางคนนะครับผมเขาบอกว่า if it be sunny tomorrow, ถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้ we have a picnic, จะไปสวนสาธารณะถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้เป็นไทป์ไหนครับ one, two or three? one คือมีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นแล้วโอกาสเป็นไปได้ condition ต้องเป็น verb ช่องที่1 result ต้องเป็น will บวก infinitive will บวก infinitive คืออะไรครับ will infinitive ของ have คือ have will have แล้ว verb ช่องที่1ของ be คือ it is นะครับผม it is นะครับผม so there's only one group นะครับ3 point นะครับผม3บอร์ด3คะแนนนะครับผมถูกต้องนะครับ verb ช่องที่1หรือว่า verb ช่องที่1ของ be คือ is นะครับผมโอเค everybody read the sentence together if it is one to goIf it is sunny tomorrow, we will have a picnic in the park. Okay. ได้ข้อแรกพร้อมนะข้อแรกเป็นการวอร์มอัพนิดหนึ่งก่อนนะครับนเรียนไปทางพร้อมนะครับ So now we going to do the activity. Speedy quiz. Everybody shout. Everybody clap. Everybody shout. Clap. Shout shout. Everybody clap clap.ชักชักคลับคลับ so in this speedy quiz I will have the sentence like the same like the sentence before นะครับมีประโยคให้เหมือนกับ sentence เมื่อกี้นี้แต่ this one is speedy quiz so we have limited numbers of winner นะครับมีให้จำกัดสำหรับคนที่ถูกนะครับเราจะไม่ให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว only the firstseven boards นะครับ7คนแรกที่ตอบถูก7บอร์ดแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้ไป1คะแนนในข้อนั้นนะครับ so if you answer correctly you get 1 point and you can change the answer until it hits 7 people or 7 team นะครับผม so the student back home นะครับ you can write on your paper or you can write on your notebook it's okay นะครับพร้อมนะครับข้อแรก7บอร์ดยกก่อนถูกครบ7คนก่อน1คะแนนนะครับ7คน if I say correctYou get one point. If I say incorrect, you give another try. If I say almost, you try, you give it another try. Okay? The first item. So in the first item, I will make it easier for you. นะครับในท้ายแรกในข้อแรกนะครับคุณครูจะช่วยเราด้วยนะครับโดยการให้ประโยคแล้วคุณครูจะให้ type ด้วยโอเคไหม Conditional type one, two or three. โอเคไหม Let's see.If I have more free time, I learn to play the piano. If I have more free time, I learn to play the piano. Conditional sentence type 2ครับ Conditional sentence type 2 type 2โครงสร้างอะไรนะต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วใครความจำดีนะครับใครความจำดีต้องเปิดสมุดเทียบเลยครับผม type 2ใช้อะไรนะ type 2ง่ายๆเลย type 2คู่กับ verb 2ต้องมาแน่Type 2คู่กับ verb 2โอเคครับ The first seven groups you can rest นะครับถ้าเสร็จแล้วยกได้เลยครับ

correct almost ของต้าน correct almost correct almost almost correct correct almost almost almost correct correct correct โอเค that's it นะครับครบแล้วนะครับผมconditional sentence type 2ต้องเป็น if I ตามด้วย verb ช่องที่ verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ของ have คือ had แล้วก็ด้านหลังต้องเป็น I would ตามด้วย verb infinitive ก็จะได้ if I had free time I would learn to play the piano นะไม่ต้องมี verb นะครับเพราะว่าไม่มี verb to be ในที่นี้นะครับไม่มี verb to be นะครับไม่ต้องมี verb ไม่ต้องมี verb นะครับผม1คะแนนนะครับนะครับกลุ่มไหน2บอร์ดก็2คะแนนกลุ่มไหน3บอร์ดก็3คะแนนเลยโอเคนะข้อต่อไปนะครับยังให้ทายอยู่นะครับข้อต่อไปยังไม่ยากนะครับพร้อม Everybody Shark Everybody Shark Shark ให้โอกาสดูโครงสร้างของทั้ง3ทายอีก1รอบก่อนเราทำข้อต่อไปนะครับโครงสร้าง1ทายจำง่ายๆครับถ้าทาย1มี will ทาย2มี would ทาย3มี would have แค่นั้นนะครับมันจะเรียงง่ายขนาดนั้นนะครับ This sentence ready 1 2 go. If the movie starts at 7 p.m., we be home by 10 p.m. If the movie starts at 7 p.m., we be home by 10 p.m. Conditional sentence type 1 ครับ easy

นักเรียนปลายทางก็ค่อยคิดนะครับเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วยกได้เลยครับ99%ยังไม่มีใครได้นะครับยังไม่มีใครได้บางทีผิดนิดๆหน่อยๆผิดนิดเดียว almost นะครับเกือบแล้ว almost นะครับ almost นะครับผมไม่มีใครถูกเลยนะครับ almost นะครับนิดเดียวนะครับ almost นะครับผมยังนะครับยังไม่มีใครได้เลยหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับผม 99% นะครับ 99%Almost นะครับ Almost นะครับผมยังไม่มีเลยไม่มีใครถูกเลยงั้นใบให้ต่อ Almost นะครับใบให้ต่อนะครับผม Type 1โครงสร้าง Verb 1 Verb 1เนี่ยเราต้องดูประธานด้วยนะครับ Verb 1เราต้องดูประธานด้วยเสมอนะครับฝั่งนู้นก่อน Correct Correct ครับcorrect ครับ correct ครับ almost will not be we need be correct correct almost we need be B not by B correct correct okay and B not by home by correct นะครับผม that's it นะครับหมดแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วอ่านนับคะแนนแล้วเขียนแล้วก็ฝนให้ตัวเองด้วยนะครับผมข้อนี้นอกจากเช็คเรื่อง conditional ต้องเช็คเรื่องความแม่นของ subject verb agreement คือประธานและกริยาต้องผ่านตามกันด้วยเพราะว่าเป็นกริยาช่องที่1ประธาน the movie มีกี่เรื่องครับ the moviehนึงเรื่อง start เลยต้องเติม s ด้วยนะครับ start เลยต้องเติม s ด้วยนะครับ at 7 p.m. we result ต้องมีท้าย1ต้องมี will be นะครับ will be infinitive verb นะครับผมโอเคใครได้คะแนนเขียนลงไปเลยข้อต่อไปยากแล้วนะครับเพราะคุณครูจะไม่ให้ condition คุณครูจะไม่ให้ conditional sentence type มานะครับคุณครูจะไม่ให้ typeค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับผม1 2 go if he study harder he aced the exam last time in the past last time โอเค last time มีท้ายเดียวที่ใช้กับ last time ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตครับผม last time ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับใครจะได้ครับนักเรียนปลายทางค่อยๆคิดนะครับนักเรียนต้นทางcorrect

ไข่เสร็จแล้วยกเลยครับผมcorrect almost นะครับ verb 3 for est correct almost นะครับ tie 3 would have almost correct correct okay would have we need would have correct we need had verb 3 almost correct นะครับ one more board correct นะครับผมcorrect okay that's it นะครับหมดเวลานะครับผมอ่ะ this is conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 so the structure if he studied we have to change it into if he had studied harder he would have aced the exam last time okay don't forget to color your score นะครับอ่ะอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสี next one ready next one if I be a superhero I fly around the world you see this one type 1 type 2 or type 3 if I a superhero I fly around the world superhero type 1 type 2 or type 3ตอนที่เรียนเราบอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูเป็นนกได้อันนี้แบบถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ if I be type ไหนนะคิดได้ดีนะครับค่อยๆคิดนะครับยากนิดหนึ่งalmost นะครับ99% นะฮะ no b verb 2 of b verb 2 of b verb 2 of b verb 2 of b no b is infinitive verb we need verb 2 we need 2 correct okay andcorrect นะครับผม correct นะครับทราบทราบหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเค so conditional sentence type เหตุการณ์สมมุติถ้าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ type 1 type 2หรือ type 3ครับเหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ type 1 type 2หรือ type 3 type 2 type 2ต้องโครงสร้างอะไร if I verb ช่องที่ verb ช่องที่ไหนครับ type 2 verb ช่องที่2ของ b คือ was กับ were แต่ครูบอกว่าใน type 2จะใช้แค่were superhero I would ตามด้วย infinitive verb I would fly around the world นะครับผมอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป next one take a deep breath นะครับหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆนะครับเลือกดีๆว่าจะใช้ type 1 type 2 or type 3 and the question is if sheKnow about the party. She wear a nicer dress on your last birthday. ตรงคำว่า on your last birthday ถ้าเราบอร์ดเขียนไม่พอเราไม่ต้องเขียนได้นะครับคุณครูให้นะครับ on your last birthday นะครับไม่ต้องเขียนได้ on your last birthday แปลว่าอะไรเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมีท้ายเดียวเท่านั้นที่ใช้กับอดีตนะครับท้ายไหนอ่ะลองเลยนะครับผมด้านล่างไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเขียนไม่พอนะครับเขียนแค่2อันบนก็พอนะครับ1,003 ช่องใครไม่แม่น3ช่องจะยากหน่อยนะครับผมค่อยๆคิดไม่ต้องรีบนะครับเอาถูกไว้ก่อน type 3

ลายมืออาจยาวกว่านิดนึงเอาใหม่ครับโอเค correct almost almost ต้นข้าว can you show the answer one more time โอเค correct correct correct almost นะครับ type 3 we need had verb 3 had verb 3 almost had verb 3 type 3 we need had for type 3 type 3ต้องมี had ด้วย we need hadcorrect นะครับผมโทษดีๆครับผม we need hat for type 3 we need hat correct correct we need hat for type 3 correct done correct correctWe need would have. We need would have. Had not has. Had. Correct. Correct. Okay. She would have worn. And I said, okay, correct. Would have. Sorry. She would worn. No, นะครับ. Would have.Correct. Correct. Correct. Almost. Almost. Correct. นะครับผมโอเคทามทราบทามทราบแล้วทามทราบแล้วนะครับผมโอเคข้อนี้จะยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็น time ไหนครับ time ไหนสมมุติในอดีตสมมุติในอดีตใช้ three if she know ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเป็น if she had knownshe wear เปลี่ยนเป็น she would have ช่อง3ของ wear คือ wear wore worn ถ้าเขารู้เกี่ยวกับปาร์ตี้ในวันเกิดตอนนั้นน่ะเขาก็คงจะใส่ชุดที่ดีกว่านั้นไปนะครับโอเค now everybody don't forget to color the score นะครับอย่าลืมนับคะแนนระบายสีด้วยนะครับ so now everybody shark everybody shark shark shark clap clapIn worksheet number 11, sentence completion, I want you all to do the same. Write the verb form and then write the type 1, 2, or 3. Okay? ในใบงานที่11นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยให้นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาให้ถูกต้องและอย่าลืมระบุ conditional sentence type ด้วยว่าเป็น type 1, type 2, หรือ type 3ครับหัวหน้าห้องของต้นทางนะครับเดี๋ยวจะช่วยคุณครูแจกใบงานนะครับ North, would you mind giving passing this one to your friends? Okay.โอเค thank you นะครับ so give you some time to do this activity นะครับผมเดี๋ยวเราลองทำดูก่อนนะครับใบงานนี้นะครับว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับผมไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับนักเรียนปลายทางถ้าได้ใบงานแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะครับผม

Okay, everybody, how many items do you have? How many items have you finished? เสร็จกี่ข้อแล้วครับ2 3ข้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปด้วยกันก็ได้นะครับผม So the first one, if it be sunny tomorrow, we have a picnic in the park. ไปแล้วข้อนี้เราทำไปแล้วท้ายไหนครับถ้าแดดออกพรุ่งนี้เราจะไปปิกนิกกันท้ายไหนครับท้ายวันโครงสร้าง If it is sunny tomorrow, we will have a picnic in the park. Type 1. อ่ะเช็คคำตอบตัวเองถูกหรือเปล่านะท้าย1คือ B เป็น is นะครับแล้วก็ have คือ will have โอเคท้าย1นะครับผม Number 2นะครับนักเรียนปลายทางตามกูทันไหมครับผมนักเรียนปลายทางนะครับ Number 2 If he study harder, he aced the exam last time.We have time expression last time. It's happened in the present, in the past, or in the future. Last time, present, past, or future. Past เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ type 1, type 2, or type 3. อดีต type 3ยาวๆสุดเลยยาวๆสุดก็โครงสร้าง If he had studied, he would have aced the exam last time. Type 3. เช็คคำตอบของตัวเองนะครับ If he had studied harder,He would have aced the exam last time. Okay. ถูกไหมครับใครยังไม่ได้ทำนะครับเช็คตามคุณครูได้เลยนะครับ We would have aced นะ

จำไว้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์สมมุติในอดีตหรือท้าย3โครงสร้างจะยาวสุดนะครับโครงสร้างจะยาวสุดเลยนะโอเค let's see next one number 3 if I be a superhero I fly around the world can you remember type 1 type 2 or type 3 type 2เหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันใช่ไหมครับ so we have if I were a superhero I would fly around the world type 2 if I were a superheroI would fly around the world. Type 2, เหตุการณ์สมมุติ Next one. Number 4. If I win the lottery, I buy a mansion. Mansion คือคฤหาสน์นะครับ like a very big house. A very big house.If I win the lottery, I buy a mansion with a pool. จะซื้อแมนชั่นเลยถ้าถูกลอตเตอรี่ Type 1, Type 2, or Type 3? เหตุการณ์ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ Type 2, เหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุตินะครับผม If I won the lottery, I would buy a mansion with a pool. Type 2, นะครับ If I won, ช่อง 2, I would buy, นะครับผมบางคนบอกว่าคุณครูมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงปัจจุบันนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมครั้งที่แล้วคุณพูดถึงเลขท้าย2ตัวไปแล้วถ้าถูกรางวัลที่1มีโอกาส1ในเท่าไหร่ถ้าถูกเลขท้าย2ตัวโอกาส1ใน100 3ตัวคือ1ใน3ตัวคือ1ใน 1,000 ถ้าถูกรางวัลที่1กี่ตัว6ตัวก็คือ1ในล้านนะครับรางวัลที่1 Number 5 If they arrive earlier last night they get better seats at the concert last night อีกแล้ว last night ท้ายไหนนะครับ last nightType 3ใช้ยาวๆเลย had arrived would have gotten sorry นะครับคุณครูคุมสีส้มไม่หมดนะครับตรงนี้ I would have gotten ตรงนี้นะครับผม I would have gotten ช่อง3และข้อ6นะครับ if she know about the party she wear a nicer dress on last birthday อันนี้ตอบไปแล้วนะครับข้อ6 if she had known about the party she would have worn nicer dress on your last birthday โอเคเนาะtype 3เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับ type 3เหมือนกันยาวๆสุดเลย had known แล้วก็ would have worn นะครับนั่นเนี่ยสามารถเก็บใบงานนี้ไว้อ่านสอบได้นะครับอ่านสอบได้ had known แล้วก็ would have worn

0: that's it. Okay, I think we do have one more item. Number 7. If she finished her homework early, she watched her favorite TV show. นะครับผมเดี๋ยวข้อที่7 Number 7, number 8, number 9, and number 10. I give you as an assignment or homework to complete it at your home, at your house or at home. Okay. So, item 7, 8, 9, and 10, 4 items. Please do it as your homework. Okay. นักเรียนไปข้อที่7 8 9 10นำไปทำต่อให้เสร็จเป็นการบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมโอเค everybody let's review conditional sentence type 1 2 and 3 when do we use conditional sentence type 1 2 and 3 type 1 for possible situation type 2 for present unreal situation and type 3 for past unreal situation so which one do you like the most ท้ายไหนที่เราชอบที่สุด1 2หรือ3 possible situation เป็นไปได้นะครับผม if I finish the class early you will go to play basketball for example นะครับผม type 1นะครับโอเค and the structure นะครับ don't forget to review it by yourself revise and review itโอเคอย่าลืมไปจำโครงสร้างนี้ด้วยนะครับถ้า type 1 verb 1คู่กับ will type 2 verb 2คู่กับ would type 3 had verb 3คู่กับ would have verb 3 alright see next time we going to talk about the new topic time to play sport number 1 time to play sport number 1 and the teacher you can download the worksheet number 12 the basketball tournament the basketball tournamentfrom www.dltv.ac.th นะโอเค let's see everybody everybody chuck everybody clap chuck clap clap chuck wow good job all right everybody I have a quote from T.S. Eliot a poet essayist and playwright นะHe said, the remarkable things about television is that it permits several million people to laugh at the same jokes and still feel lonely. นะครับ วันนี้เราเรียนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับยูนิตของtelevision เกี่ยวกับรายการทีวีนะครับซึ่งอีเลียดบอกว่าทีวีโปรแกรมหรือรายการทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเพราะมันสามารถทำให้คนนับล้านคนเนี่ยหัวเราะในเรื่องเดียวกันได้ในขณะที่พวกเขาแต่ละคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวก็ตามนะครับผม alright everybody don't forget to check your televisions or TV programs back home นะครับ and let's find what's your favorite นะครับ everybody do you have fun today
1: yeah
0: are you having fun
1: yeah
0: okay so let's enjoy the day have the good rest a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: Let's thank the teacher.
1: Thank you, teacher.

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออ
1: เสียงใครพูดพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์เดียราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้

0: ิญพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนประติมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูช

สดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมี

0: พวกเราคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
2: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
1: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
2: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่หยาง
1: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได้
1: ดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
1: อะไรนะ
2: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
2: สมัยสุโขทัย
1: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศได้ถูกต้องค่ะถัดมาในข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือการกระทําผิดกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่3ค่ะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อใช่หรือไม่เอ่ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เราจะมีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารสนเทศนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์เป็นสถานการณ์ข่าวค่ะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ข่าวนี้เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้เลยนะคะสถานการณ์ข่าวนะคะสถานการณ์นี้บอกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับการใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสดถ้าเทน้ำอารมณ์ใส่เนื้อหมูสดไปแล้วทำให้หนอนหรือว่าพยาธิเนี่ยออกมาจากเนื้อหมูได้นั่นเองลองช่วยกันพิจารณาจากข่าวนักเรียนคิดว่าเป็นจริงไหม

0: ่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากประเด็นในข่าวเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่เคยได้ยินไหมคะไหนใครเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างมีไหมเอ่ยมีคนเคยได้ยินมานะคะข่าวเกี่ยวกับการเทน้ำอัดลมใส่เนื้อหมูใช่ไหมแล้วจะทำให้พยาธิเนี่ยออกมาจากเนื้อหมูได้นักเรียนมีคนเคยได้ยินนะคะส่วนคนอื่นๆนั้นก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินใช่หรือไม่เอ่ยค่ะนักเรียนคำถามถัดมาเขาถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงไหมคะจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นความจริงไหม
1: ไม่จริง
0: ไม่จริงอ่ะไหนใครว่าไม่จริงยกมือไหนใครว่าจริงยกมือค่ะใครว่าจริงยกมือนักเรียนปลายทางคิดว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นจริงหรือไม่จริงคะสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนห้องเรียนต้นทางเราบอกว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะอะไรไหนใครอยากจะเป็นตัวแทนกับเพื่อนๆบอกได้ว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงคิดว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับความคิดของผมนะครับก็คือด้วยความที่ว่าพยาธินะครับมันจะมีระยะที่เป็นซีสต์ซึ่งถ้ามันอยู่ในกระเพาะครับมันก็จะไม่ตายครับเพราะว่ามันจะมีสามารถป้องกันกรดได้ครับแล้วก็ในกระเพาะเป็นกรดไฮโดรคลอริกซึ่งมี pH ที่ต่ำมากแต่ว่าตัวน้ำอัดลมนะครับก็เป็นกรดเหมือนกันแต่ว่า pH สูงกว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือไฮโดรคลอริกนั้นมีความเป็นกรดที่แรงกว่าน้ำอัดลมครับก็เลยคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงครับ
0: เพื่อนคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงเพราะคิดว่ากรดของน้ำอัดลมไม่สามารถทำให้ตัวพยาธินั้นออกมาได้หรือตายได้นั่นเองใช่ไหมคะคนอื่นๆคิดแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คิดว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวที่ไม่จริงนั่นเองเนื่องจากว่ามีการคิดว่าเกี่ยวกับกระบวนการของวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนประเด็นคำถามถัดมาคุณครูขอถามว่านักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความจริงหรือไม่เราจะตรวจสอบอย่างไรดีว่าเมื่อสักครู่นี้เราคิดเองว่าเป็นเรื่องของหลักการของวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถทำให้พยาธินั้นตายได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงใครอยากตอบยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามค่ะมีไหมเอ่ยเชิญค
3: ่
0: ะ
3: อย่างแรกนะคะถ้าเราเห็นข่าวนี้เนี่ยหนูก็จะไปตามหาข่าวแบบหมายถึงว่าหาในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะว่ามีคนเอามาลงในเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เล่นโซเชียลใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะโพสต์เองเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นๆก่อนแล้วก็อาจจะถามหาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญอะไรค่ะว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ค่ะครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าข่าวนี้นั้นต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งใช่ไหมคะมีการตรวจสอบว่ามีแหล่งที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะบอกว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นข่าวที่ข่าวปลอมนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากเลยที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวปลอมนั่นเองซึ่งคุณครูได้นำมาจากเว็บไซต์นะคะก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จะมีชื่อ www ว่า antifakenewscenter.com นั่นเองนะคะนักเรียนเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีการรวบรวมข่าวที่เป็นข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์นะคะไว้ในเว็บไซต์นี้นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถไปทำการสืบค้นแล้วก็ทำการค้นหาได้ว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลข่าวปลอมในเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูก็ได้นำข่าวเมื่อสักครู่นี้มาจากเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมนุษย์มีการ

ช้เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าความเป็นจริงคนเราเนี่ยมีการใช้เวลากับโซเชียลหรือว่าสื่อเนี่ยมากกว่าการที่เราจะไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยซ้ำไปใช่ไหมเอ่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวสารบนโซเชียลมีเดียการดูวิดีโอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะหรือการค้นหาข้อมูลบน Google โลกดิจิทัลเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลด้วยกันค่ะแม้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงค่ะนักเรียนหลายครั้งที่เรื่องราวในสื่อถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างปัญหาต่างๆได้มนุษย์จึงควรมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวในวันนี้ของเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคืออะไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์นักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั้นคืออะไรคุณครูจะให้เวลาสำหรับการร่วมกันระดมความคิดนี้สักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่อาการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรไหนใครอยากจะตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะรู้เท่าทันสื่อนะคะก็คือว่าเราเนี่ยรู้เท่าทันในโลกออนไลน์ค่ะแบบโฆษณาในโลกออนไลน์ก็คือเรารู้ทันก็คือสามารถแบ่งออกได้ว่าอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นก็คือการที่เราสามารถแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมออกจากกันได้นั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เรารู้เท่าทันสื่อนั้นนะคะก็คือความสามารถในการเข้าถึงหรือว่าวิเคราะห์สามารถประเมินและสร้างสื่อและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลค่ะนักเรียนเราก็สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเนื้อหานี้โดยการที่เราวิเคราะห์ก่อนค่ะจากหลายช่องทางเช่นสื่อทีวีอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียนี้นะคะมีเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเท็จนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองเกี่ยวกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าแนวทางในการป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนี้เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

คิดว่ามีการตรวจสอบข้อมูลก่อนใช่ไหมคะมีอะไรอีกกลุ่มอื่นคิดว่ายังไงเห็นก่อนและพิจารณาก่อนยังไม่เชื่อข่าวนั้นใช่ไหมคะค่ะนักเรียนมีอะไรอีกไหมเอ่ยกลุ่มอื่นๆคิดว่าอย่างไรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะมีคนบอกว่าตรวจสอบแหล่งอ้างอิงนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่การที่เราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข่าวปลอมศึกษาข้อมูลจากหลากหลายที่ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับนักสืบโซเชียลนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนักสืบโซเชียลนี้นะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมาทำการจับฉลากค่ะว่านักเรียนจับฉลากว่าได้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมและให้นักเรียนไปทำการสืบค้นยกตัวอย่างคะกลุ่มที่1จับได้ข่าวปลอมนักเรียนก็ไปทำการสืบค้นข่าวที่เป็นข่าวปลอมมาหรือข้อมูลเท็จมาถัดมากลุ่มที่2สืบค้นได้ข่าวจริงนักเรียนก็ไปทำการสืบค้นมาว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นที่เราทำการสืบค้นแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนรวบรวมประเด็นสำคัญแล้วออกมาทำการรายงานข่าวนั่นเองโดยนักเรียนห้ามบอกก่อนว่ากลุ่มใดได้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมและเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องนั้นช่วยกันระดมความคิดว่าข่าวที่เพื่อนออกมารายงานนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะสามารถร่วมกันวิเคราะห์ไปกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้ค่ะว่าข่าวที่เพื่อนนำเสนอนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นออกมาทำการสุ่มหยิบฉลากก่อนนั่นเองนะคะค่ะโดยขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญออกมาได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะนักเรียนมารวดเร็วค่ะห้ามบอกเพื่อนก่อนนะห้ามเปิดแล้วห้ามบอกกลุ่มอื่นๆว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมโอเคหยิบได้เลยค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการจับฉลากเกี่ยวกับข่าวจริงและข่าวปลอมไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆนั้นทำการสืบค้นในประเด็นที่ตนเองทำการจับฉลากได้เพื่อนๆกลุ่มห้องต้นทางห้ามบอกก่อนว่าตัวเองจับฉลากได้ข่าวอะไรและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะออกมาทำการรายงานข่าวกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการสืบค้นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เป็นทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นแสดงเป็นบทบาทสมมุติโดยการแสดงเป็นผู้รายงานข่าวนั่นเองนะคะนักเรียนกลุ่มไหนคิดว่าตัวเองพร้อมก่อนอ่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มใดอยากออกมารายงานเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1พร้อมแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนของเพื่อนในห้องต้นทางนั้นออกมาทำการรายงานข่าวและนักเรียนห้องปลายทางร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่าข่าวที่เพื่อนออกมารายงานนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: วัสดีครับพบกับผมในช่วงข่าวด่วนและข่าวที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้คือกินลูกปลาช่อนสดช่วยสมานแผลหลังผ่าตัดได้ครับมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องการกินลูกปลาช่อนสดรักษาแผลหลังผ่าตัดมีการอ้างอิงว่าช่วยสมานแผลได้จริงครับ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลองช่วยกันถามเพื่อนค่ะว่านักเรียนลองถามข้อมูลจากเพื่อนได้เยอะๆเลยนักเรียนคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม่จริงลองถามข้อมูลจากเพื่อนก่อนค่ะกลุ่มใดอยากหยิบอยากถามคำถามหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะถามได้เลยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าข่าวที่หามาเนี่ยหามาจากไหนแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมีมากเท่าไหร่ครับ
2: มีการทดลองจริงจากชาวบ้านค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการทดลองรับประทานจริงจากชาวบ้านมีคำถามอื่นอีกไหมคะมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมเกี่ยวกับข่าวนี้เพื่อนบอกว่ามีการทดลองรับประทานจริงจากชาวบ้านและคิดว่าข่าวเกี่ยวกับลูกปลาช่อนใช่ไหมคะสามารถช่วยสมานแผลได้เชิญค่ะ
3: มีอะไรรับรองและยืนยันไหมครับว่ามีความปลอดภัยจริง
0: มีอะไรรับรองหรือยืนยันไหมว่าการรับประทานลูกปลาช่อนไปแล้วจะปลอดภัยจริงมีไหมคะเชิญค่ะ
4: ในตอนนี้นะครับพวกเรายังไม่มีมาตรฐานมาอ้างอิงว่าครับว่าเป็นเรื่องจริงครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมาอ้างอิงนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆคิดว่าสามารถสรุปได้หรือยังว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวปลอมใช่ไหมคะกลุ่มใดคิดว่าเป็นข่าวปลอมยกมือทุกกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวปลอมใช่ไหมคะนักเรียนบางคนบอกอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้นะกินลูกปลาช่อนไปแล้วอาจจะทำให้สมานแผลได้ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้เพื่อนเฉลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมคะนักเรียน
4: ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวปลอมครับผม
0: ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองทุกคนถูกเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญไปนั่งที่ได้เลยต่อมานักเรียนกลุ่มต่อไปใครอยากจะออกมารายงานข่าวอีกกลุ่มต่อไปเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะเช้านี้มาพบกับรายการวังไก่รายงานกับดิฉันณัชญานนท์ไพกาค่ะ
1: และกระผมศิระธีโรจน์วุฒิมงคลครับวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ายินดีนะครับคือกรมอุทยานเปิดให้ซื้อพ่อแม่พันธุ์ตรงตะทองตัวละ500บาทครับผมเห็นประจำในแถวๆข้างทางไอ้ตัวนี้มาครับคือคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านครับได้กำหนดราคาค่าพ่อแม่พันธุ์ตรงตะทองและอนุญาตให้เพาะเลี้ยงโดยประชาชนและผู้ประกอบการนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือเขาพบว่านะครับในธรรมชาตินะครับมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากและเล็งเห็นศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องหนังครับ
5: แหมก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงเพื่อการค้านะคะกรมอุทยานได้กำหนดราคาพ่อแม่พันธุ์ตัวเงินตัวทองไว้ที่ตัวละ500บาทซึ่งสามารถซื้อได้จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วังไก่รายงานก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนักเรียนจากประเด็นข่าวที่เพื่อนได้รายงานนั้นกลุ่มใดมีคำถามอยากจะถามเพื่อนเชิญค่ะมีไหมคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมลองช่วยกันสืบค้นก่อนได้จะถามเพื่อนว่าอะไรดีหรือสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอันไหนกลุ่มไหนสรุปได้แล้วกลุ่มที่4สรุปได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะสรุปได้หรือยังว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมถามได้เลยนะคะนักเรียนไม่มั่นใจถามได้ค่ะถามได้เลยเชิญค่ะ
6: ค่ะในข่าวนี้ค่ะมีการรับรองไหมคะว่าสามารถเลี้ยงได้จริงหรือว่าพอพันได้จริง
0: นักข่าวตอบนิดนึงค่ะ
5: ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีการยืนยันจากกรมอุทยานแห่งชาติค่ะว่าสามารถพอเลี้ยงได้ค่ะ

0: มีคนมีนักข่าวก็บอกว่ามีการรับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติแล้วว่าสามารถซื้อมาเลี้ยงได้นั่นเองนะคะอ่ะมีกลุ่มอื่นคิดว่ามีคำถามอีกไหมมั่นใจแล้วไม่เอ่ยหรือยังหรือว่ายังสามารถสรุปได้แล้วใช่ไหมว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมใช่ไหมคะค่ะอะล่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดว่าเป็นข่าวจริงยกมือค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มยกมือว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะนักเรียนไม่มีใครคิดว่าเป็นข่าวปลอมเลยใช่ไหมกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1คิดว่าเป็นข่าวปลอมนะคะตอนนี้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5คิดว่าเป็นข่าวจริงใช่ไหมคะค่ะนักเรียนตอนนี้ความคิดเห็นของเราแตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเฉลยดีกว่าว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะ
1: เป็นข่าวจริงครับ
0: เป็นข่าวจริงนะคะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะเชิญค่ะค่ะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลข่าวเห็นไหมเราสามารถหลงเชื่อได้ทั้งที่เป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวปลอมเราต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเราก็มีการวิเคราะห์ก่อนนั่นเองบางคนอาจจะหลงเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจริงๆแล้วข่าวนี้ก็เป็นข่าวจริงนั่นเองนะคะที่เพื่อนได้รายงานไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวขอเชิญอีก1กลุ่มนะคะออกมารายงานข่าวกลุ่มใดอยากออกคะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวกรุ๊ป3เอ้ยกรุ๊ป G Daily News ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของภัยพิบัติของการเกิดแผ่นดินไหวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านครับ
3: ค่ะโดยที่ได้เผยแพร่ไว้ว่าการดินไหวนะคะทุกคนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวในวันที่2กรกฎาคมถึง7กรกฎาคมในพ.ศ.2568ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะตามรายงานนั้นนะคะการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยคือเกิดเข้ามาในใกล้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนป้องกันตัวจากการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนก็ได้รายงานข่าวไปแล้วอ่ะมีประเด็นคำถามอะไรไม่เอ่ยเกี่ยวกับข่าวนี้กลุ่มใดอยากตอบคะอยากถามคะมีไหมสงสัยไหมว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเชิญค่ะ
1: อยากรู้ว่าข่าวนี้มีสำนักงานไหนมารองรับหรือไม่ครับ
3: ค่ะก็จะมีสำนักงานขอโทษค่ะทรัพยากรอากาศจาก www.thaisafealert.go.th ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการรับรองเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนมีคำถามอื่นอีกไหมมีไหมคะสงสัยไหมว่าข่าวนี้เนี่ยมีแหล่งที่มาจากที่ใดเมื่อกี้เพื่อนรายงานไปหรือยังว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใดรายงานแล้วมาจากที่ใดคะ
3: มาจาก www.thaisafealert ค่ะ
0: มีประเด็นคำถามอื่นอีกหรือไม่หรือสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสรุปได้แล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงยกมือค่ะคิดว่าเป็นข่าวจริงทุกกลุ่มเลยนะคะมีใครคิดว่าเป็นข่าวปลอมเห็นต่างจากเพื่อนไม่เอ่ยมีไหมไม่มีนะคะนักเรียนค่ะเฉลยได้เลยข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม
2: ข่าวปลอมครับ
0: ล่ะค่ะนักเรียนข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเห็นไหมนี่เราไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเราไปหลงเชื่อแล้วข้อมูลเว็บไซต์บางทีอาจจะอ้างอิงมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมนี่เป็นบททดสอบเลยนะคะว่านักเรียนนั้นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะ

ค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนักสืบโซเชียลเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้มีการทำกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราได้รับรู้ข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบหรือว่ามีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลก่อนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากๆเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากข่าวที่เป็นข่าวเท็จหรือว่าทำการเหมือนกับให้เรารู้ทันรู้เท่าทันสื่อต่างๆนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยที่เราควรรู้นะคะนักเรียน1ก็คือควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนที่เราจะแชร์หรือเชื่อสิ่งข้อมูลใดๆก็แล้วแต่นะคะควรตรวจสอบว่าแหล่งที่มานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะแนวทางการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการที่เรารับรู้ข่าวเท็จนั่นเองนะคะคือในประเด็นที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะหากข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนจากหลายฝ่ายไม่ควรรีบแชร์ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในประเด็นที่3ก็คือมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนค่ะนักเรียนควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อข่าวลือหรือว่าไปหลงเชื่อข่าวที่มาจากแหล่งเดียวก่อนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือควรมีความระมัดระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาปลุกระดมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนข้อมูลที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งสร้างความตื่นตระหนกหรือส่งเสริมความเกลียดชังมักมีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นการปลุกระดมนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือเราควรเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นรวมถึงข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลอื่นได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นที่6นะคะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปในสื่อสังคมออนไลน์นั้นนะคะเราก็ควรที่จะคำนึงถึงว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่หรือเป็นเฟกนิวนะคะหรือเป็นการหมิ่นประมาทถือว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์นะคะเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะถัดมานะคะในประเด็นที่7นะคะก็คือใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลก่อนค่ะค่ะพยายามคิดวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลเท็จจริงค่ะและหลักการทางวิชาการโดยไม่เชื่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนค่ะไม่มีเหตุผลรองรับเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณก่อนนั่นเองนะคะค่ะในประเด็นสุดท้ายก็คือมีการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะการที่เราเรียนรู้วิธีการระบุตัวตนของข่าวปลอมเทคนิคในการเผยแพร่กระจายข้อมูลผิดๆและการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยตรวจสอบข่าวได้นั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่คุณครูได้ให้กับนักเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงเลยก็คือเว็บไซต์เกี่ยวกับ antifakenews.com ใช่ไหมคะค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับข่าวที่เป็นข่าวทั้งจริงและก็ข่าวปลอมได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันระบุความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Media and Information Literacy นั่นเองค่ะและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมลงไปในใบงานที่7นั่นเองนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะ

โดยประเด็นคำถามนะคะก็จะมี3ประเด็นด้วยกันค่ะก็ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการระบุคำตอบลงไปในใบงานนั่นเองนะคะเป็นการทำใบงานกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันลงมือทำนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ค่ะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะคุณครูอยากจะทราบค่ะว่าประเด็นในแต่ละหัวข้อที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นั้นนักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1ก่อนคุณครูให้นักเรียนเขียนความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างว่าความหมายของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือการเข้าใจและแยกแยะข้อมูลว่าข่าวสารอะไรจริงไม่จริงครับเพื่อไม่ให้ถูกหลอกครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็คือการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังตนเองสามารถวิเคราะห์ข่าวสารได้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือการกระทําผิดทางกฎหมายนั่นเองนะคะกลุ่มใดอยากจะเป็นคนเสนอแนวคำตอบนี่ดีค่ะ
2: ค่ะแนวทางการป้องกันนะคะคือตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะแล้วก็อ่านเนื้อหาแล้วก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็อย่าแชร์ต่อหากยังไม่ตรวจสอบค่ะแล้วก็ดูวันที่และเวลาของข่าวตรวจสอบข่าวจากหลายๆแหล่งค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่แหล่งเดียวค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะตามประเด็นที่เพื่อนได้บอกเลยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3คุณครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่ออ่ะกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
3: การรู้เท่าทันสื่อนะคะจะทำให้เรารู้จักการวิเคราะห์สื่อต่างๆค่ะทำให้เราเนี่ยไม่โดนหลอกได้ง่ายค่ะแล้วเราก็จะสามารถแยกแยะได้ค่ะว่าสื่อนี้มีเป็นความจริงหรือว่าเป็นความเท็จค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมาดูกันที่ประเด็นคำถามนี้เลยนอกจากที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ตามประเด็นต่างๆนั้นนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะนักเรียนประเด็นคำถามนี้นะคะขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Media and Information Literacy นะคะมีความสำคัญอย่างไรกลุ่มอื่นคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรอีกคะนอกเหนือจากการที่ทำให้เรานั้นสามารถแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมได้แล้วมีความสำคัญอย่างไรอีกเชิญค่ะ
4: สำหรับผมคิดว่าจะช่วยให้มีความรอบคอบในการฟังข่าวจริงแล้วก็แยกแยะช่วยแยกแยะข่าวให้มีความคัดกรองมากขึ้นครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการที่เรารู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะก็สามารถแยกแยะได้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนของเรานั้นก็คือการป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนะคะเราก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะโดยตรวจสอบจาก Anti Fake News Center Thailand ได้เลยนะคะก็จะมีการรวบรวมข่าวทั้งเป็นข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนแนวทางการปฏิบัติตนของเราทำอย่างไรได้อีกบ้างก็คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะตรวจสอบวันที่การเผยแพร่ของความทันสมัยของข้อมูลถัดมาก็คือมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือมีการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่การรู้เท่าทันสื่อนะคะก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะและใช้ข้อมูลจากสื่อต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณค่ะป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีความรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำความผิดทางกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนั่นเองเรียนค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าไซเบอร์บูลลี่ยิงนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็คือกระดาษบูฟปากกาเคมีปากกามาร์เกอร์ค่ะเพื่อมาทำแผนผังความคิดเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้สื่อไปแล้วนะคะนักเรียนเราก็รู้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระมัดระวังตนเองจากการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำบทเรียนในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะอย่าไปหลงเชื่อสิ่งต่างๆและก่อนที่เราจะทำการตรวจสอบก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เนี่ยจะใช้ความรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนจะได้รับใบงานที่เท่าไหร่ครับนักเรียนใบงานที่6นะครับวันนี้จะใช้ใบความรู้ที่4ใบความรู้ที่5แล้วก็ใบงานที่6นะครับนักเรียนสามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการศึกษาของวันนี้นะครับมาดูที่เรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับจะใช้ข้อมูลนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันนี้เราจะทำกิจกรรมกันบทความนี้นะครับเป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากเวนิสวานิสต้นฉบับของวิลเลียมแชกสเปียร์นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะครับจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยอ่านกันไปแล้วนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ชนใดไม่
1: ม
2: ี
1: ในสันดานเป็นคนชอบคนหนักที่ใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบวนอัปลักษณ
2: ์ลืออุบายมุ่งร้ายเป็นไงครับบทความก็ได้พูดถึงดนตรีใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนก็ให้ความแสดงความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของดนตรีนะครับอันนี้ก็ให้ข้อคิดได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับดนตรีก็ช่วยทำไมจะลงจิตใจใช่ไหมครับบางทีเราก็ฟังดนตรีเพื่อให้กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

0: อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมจากสถานการณ์ที่กำหนดนะนักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับดนตรีนะครับว่ามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับทีนี้เรามาทบทวนก่อนอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเรื่องของบุคลิกภาพนะเช่นการบรรเลงหรือการขับร้องใช่ไหมครับก็ต้องมีเรื่องของการนั่งการยืนการจับเครื่องดนตรีนะครับทำให้เกิดความสง่างามนะถ้านักเรียนลองเห็นตัวอย่างเช่นที่เราเห็นง่ายๆเลยคอนดักเตอร์เวลายืนหน้าวงเป็นไงยืนตรงใช่ไหมครับมีความสง่างามใช่ไหมครับเวลาโบกไม้บาตองก็มีความสง่างามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งก็เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้บรรเลงนะครับดนตรีกับสุขภาพจิตซึ่งการแพทย์ปัจจุบันก็มีการนำดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคนไข้บางกลุ่มเรียกว่าดนตรีบำบัดถูกต้องนะครับสามารถรักษาผู้ป่วยให้อาการดีขึ้นโดยใช้เสียงนะครับยังมาช่วยในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการทารกใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเพลงที่เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเพลงของเบโธเฟนใช่ไหมครับเปิดฟังเพื่อให้ทารกในครรภ์นั้นมีพัฒนาการที่ดีใช่ไหมครับนะเครื่องดนตรีต่อไปในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อนะเครื่องดนตรีก็ต้องอาศัยกล้ามเนื้อนักเรียนตีกลองเป็นไหมครับไม่เป็นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงนักเรียนลองนึกถึงคนที่ตีกลองชุดเขาต้องใช้ขาไหมครับใช้มือใช้ขาใช้ข้อมือใช้ต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายเลยใช่ไหมครับก็จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เครื่องดนตรีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในห้องเราใครเป็นนักเรียนวงโยมลูกมีไหมมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับอย่างตั้นเป็นตั้นเป่าอะไรครับเป่าทำเป็ดใช่ไหมครับก็จะใช้กล้ามเนื้อของปากใช่ไหมเพื่อนก็บอกใช้กล้ามเนื้อของริมฝีปากใช่ไหมครับถ้ากล้ามเนื้อริมฝีปากไม่แข็งแรงเป่าเป็นไงลูกเป่าไม่ออกเพื่อนบอกเป่าไม่ออกนะครับฉะนั้นแล้วดนตรีก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเราถึงจะเล่นดนตรีได้ดีใช่ไหมครับนะการพัฒนาสายตานะครับอย่างที่คุณครูบอกเลยเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องการคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับนะทีนี้พอนักดนตรีเนี่ยต้องใช้สายตาในการมองคอนดักเตอร์นะมองทุกคนก็จะใช้สายตาในขณะเดียวกันก็ต้องมองโน้ตด้วยถูกไหมครับจะต้องใช้สายตาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเลงนะไหวพริบต้องดีเห็นไหมครับจะช่วยพัฒนาสายตาด้วยนะต่อไปพัฒนาการฟังนะครับการฟังถือเป็นหัวใจสำคัญของการรับรู้สุนทรียะนะครับจึงจะนำไปสู่ความซาบซึ้งในดนตรีได้ฉะนั้นดนตรีเราสามารถรับรู้ด้วยการฟังนะครับนะถ้าเราฟังดนตรีบ่อยๆก็เกิดพัฒนาการฟังได้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลงได้นะครับสามารถเข้าถึงบทเพลงได้อย่างซาบซึ้งเมื่อเราเรียนแล้วที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับองค์ประกอบของดนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราได้ศึกษากันไปในชั้นม.1 ม.2 ม.3 นะครับเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจถึงรายละเอียดเพลงใน1เพลงก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับพอเรามองเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของดนตรีจะทำให้เรานั้นซาบซึ้งถึงดนตรีได้นะครับทำให้สติปัญญาดีนะครับหากเด็กได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับการเรียนนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงฟังดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรีที่สนใจเหล่านี้จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดนตรีจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความมีเหตุผลกับจินตนาการเวลานักเรียนทำการบ้านนักเรียนเปิดเพลงไหมครับเปิดเพลงหนูเปิดเพลงแนวไหนลูก
1: ปกติจะเปิดเป็นไวน์น้อยค่ะที่ว่าเป็นแค่
0: เป็นดนตรีคอใช่ไหมครับเป็นบางคนเปิดแจ๊ส

มครับเห็นไหมครับหลายๆคนก็จะเปิดเพลงคลอไปกับการทำงานทำการบ้านเพราะว่าจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เราทำดีขึ้นใช่ไหมครับบางคนเปิดเพื่อให้สมองปลอดโปร่งอย่างครูก็เช่นเดียวกันเวลาครูทำงานครูก็จะเปิดเพลงคลอไปเบาๆช่วยให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียดเกินไปฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมทบทวนจำได้ไหมครับดนตรีช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติเช่นเพลงปลุกใจเพลงชาติไทยนะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสภาพสังคมการดำเนินชีวิตของชุมชนในสมัยต่างก็ถ่ายทอดผ่านดนตรีถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะอย่างเพลงเต้นกำลำเคียวก็บ่งบอกถึงความสนุกสนานของชาวนานะครับมีอะไรอีกที่เราสามารถยกตัวอย่างได้ถึงวิถีชีวิตเสิร์งแย่ไข่มดแดงเป็นไงก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตในการหาอาหารใช่ไหมครับเสิร์งกระติบกระติบเป็นอะไรลูกเป็นที่ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับนะทุกอย่างนี้ก็เป็นสะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมนะหรือมีพิธีกรรมต่างๆเป็นเครื่องบรรเลงในพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยนะครูได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเพลงใช่ไหมครับที่มีการบรรเลงเพลงในงานไหว้ครูนะเราก็เจอกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมครับเช่นงานไหว้ครูนักเรียนก็จะเห็นมีดนตรีบรรเลงด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อหรือวันคริสต์มาสก็ยังมีดนตรีแต่ที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยก็มีทั้งงานมงคลและก็งานอวมงคลเพื่อให้พิธีนั้นเป็นไงครับศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเพลงสาธุการเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเห็นไหมครับพอผู้อำนวยการจุดธูปเทียนดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเป็นต้นนะครับต่อไปอิทธิพลที่มีต่อสังคมใช้ในการแสดงนะครับใช้ในการแสดงเช่นโขนการแสดงทางหน้าศิลป์หรือการแสดงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ต่างๆนานานะครับวงดนตรีที่ใช้เหล่านี้ก็จะเป็นวงดนตรีที่เฉพาะเป็นวงๆไปนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมพันความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยเช่นการเล่นดนตรีในครอบครัวนะอย่างในห้องเราเพื่อนบอกว่าหนูก็มีแม่เป็นนักดนตรีเหมือนกันนั้นแล้วหนูก็เคยเล่นดนตรีกับที่บ้านด้วยใช่ไหมคะโอเคนะมาสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนได้ใบงานที่6แล้วนะครับจะมีตัวอย่างสถานการณ์กี่สถานการณ์ครับนักเรียน4สถานการณ์แรกหรือสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ B การแสดงเต้นกำรำเคียว C การเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะ D การซ้อมดนตรี4สถานการณ์นะครับนักเรียนดูในใบงานที่6ของนักเรียนนะครับนะครูจะให้เวลานักเรียนได้เลือกมา1สถานการณ์ถูกไหมครับนะก็คือเลือกมา1สถานการณ์แล้วอธิบายว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือสังคมอย่างไรในสถานการณ์ที่เลือกพร้อมทั้งระบุอิทธิพลของดนตรีในด้านต่างๆโดยสังเขปนะครับนะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยจากนี้เดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มนะครับเช่นใครเลือกสถานการณ์ A เราก็จะแยกกลุ่มมาคุยกันตกผลึกกันว่าในสถานการณ์ A เป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรและเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมกันนะครับแต่
ในใบงานที่เราได้รับนะครับมี2ข้อนะครับข้อที่2ข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรอันนี้นักเรียนก็ทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตกผลึกแล้วก็นำเสนอพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลย

ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กนักเรียนหลายๆคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่สถานการณ์กันนักเรียนคนใดเลือกสถานการณ์ A ยกมือมีไหมสถานการณ์ A วงโยธวาทิตย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์กี่คน1 2 3 4 5 6คนได้ประมาณนะครับสถานการณ์ B ยกมือมีสถานการณ์ B นะครับสถานการณ์ C ยกมือ C จะเยอะนิดหนึ่งสถานการณ์ D ยกมือนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสถานการณ์ A มารวมกันที่สถานการณ์ A สถานการณ์ B มารวมกันที่สถานการณ์ B สถานการณ์ C รวมกันที่สถานการณ์ C และสถานการณ์ D รวมกันที่สถานการณ์ D เพื่อตกผลึกความรู้ว่าเรามีอิทธิดนตรีมีอิทธิพลอาการนั้นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ A B C D นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มเข้าสู่กลุ่มสถานการณ์ของตนเองเลยเริ่มเลย

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ A ยกมือ A มารวมอยู่ตรงนี้เรียบร้อย B เรียบร้อยแล้ว C เรียบร้อยแล้วและสุดท้าย D นะครับเรียบร้อยนะสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบลิงเพลงมหาฤกษ์ตกผลึกเลยว่ามีประโยชน์หรือเข้ามามีอิทธิพลกับสถานการณ์เราอย่างไร B การแสดงเต้นกำรำเคียวเราตกผลึกเลย C เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะครับแชร์ข้อมูลกันนะครับ D สุดท้ายการซ้อมดนตรีนะครับนักเรียนแชร์ข้อมูลกันเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้แชร์ความรู้และเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย

เอาล่ะนะครับก็ถึงแก่เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอแต่ละสถานการณ์กันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถนำเสนอให้กับคุณครูที่ควบคุมได้รับชมได้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนำเสนอเรียงทีละกลุ่มนะครับโดยเริ่มจากสถานการณ์ A เป็นในเรื่องของวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นั่นเองนะครับสถานการณ์ A พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์ A เริ่ม

0: นำเสนอได้เลยนะครับว่าดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างไร
1: ครับผมเลือกสาเหตุที่ผมเลือกสถานการณ์ A นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความสนุกในตัวเป็นเพลงที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีเช่นผู้อำนวยการครับใช้ในหลายๆงานที่เป็นพิธีเป็นอีกเพลงที่ช่วยจันลงจิตใจได้มากครับดนตรีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนนะครับมีในงานพิธีต่างๆในโรงเรียนหรืองานที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีครับเช่นงานพิธีวันไหว้ครูพิธีใหญ่เชิงพิธีการและพิธีงานที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของสถานการณ์เองนะครับนะอันนี้ก็ตกผลึกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสถานการณ์ B ในเรื่องของการแสดงเต้นกำรำเคียวนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆรับชมรับฟังได้เลยนะครับ
2: ค่ะที่หนูเลือกสถานการณ์ B นะคะเพราะว่าเพลงการแสดงเต้นกำรำเคียวเนี่ยค่ะส่งผลต่อสังคมคือช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตค่ะเต้นกำรำเคียวเนี่ยบอกถึงความสนุกสนานของดนตรีที่ประกอบในการทำนาค่ะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแล้วทำให้มีความสุขต่อการประกอบอาชีพค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างค่ะคืออยู่ในกิจกรรมต่างๆของชีวิตหนูเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนทำกับข้าวตอนนั่งรถตอนทำการบ้านหรือไม่ก็ตอนอาบน้ำค่ะดนตรีเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายและมีสมาธิจดจ่อเวลาเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ดีนะครับครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับต่อไปสถานการณ์ซีเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะเพื่อนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลย
3: ในสถานการณ์ซีนะคะหรือว่าการเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังมีผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะทำให้มีสมาธิผ่อนคลายเกิดความสนุกสนานจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใสค่ะมีผลทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะและเป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดสำหรับผู้ป่วยและสามารถช่วยบำบัดขออภัยค่ะและสามารถช่วยบำบัดอารมณ์ได้ค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างมีผลในการบำบัดอารมณ์ของตัวหนูเองค่ะและยังช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานต่างๆด้วยค่ะเหมือนเวลาหนูทำงานหรือว่าอาจจะเขียนงานวาดภาพก็อาจจะต้องใช้ดนตรีในการเพิ่มมูดหรือว่าทำให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ C นั่นเองนะครับต่อไปสถานการณ์สุดท้ายเรื่องของการซ้อมดนตรีนะครับนะสถานการณ์สุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบตกผลึกกันข้อมูลมาได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยังเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางกันนะครับ
4: ค่ะสถานการณ์ดีนะคะก็คือการซ้อมดนตรีค่ะการซ้อมดนตรีเนี่ยทำให้เราฝึกสมาธินะคะแล้วก็ยังฝึกกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็การซ้อมดนตรีเนี่ยถ้าใครที่ชอบดนตรีใช่ไหมคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดค่ะทำให้จิตใจสงบบางคนเนี่ยใช้สำหรับการคลายเครียดนะคะแล้วก็ดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนยังไงส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าดนตรีนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเลยค่ะมาโรงเรียนแล้วก็เคารพธงชาตินะคะด้วยเพลงชาติของเราแล้วก็ดนตรีเนี่ยยังช่วยขออภัยค่ะดนตรีเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราโดยการทำให้เราผ่อนคลายส่วนใหญ่คนที่เศร้าหรือว่ามีเรื่องกังวลเขาก็จะฟังเพลงนะคะเพื่อที่ให้มีอาจจะทำให้มีแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะช่วยลบความเศร้านั้นทิ้งค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับสถานการณ์ดีนะครับนะเพื่อนๆตกผลึกข้อมูลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมเก็บใบงานรวบรวมให้กับคุณครูด้วยนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็รวบรวมใบงานให้กับคุณครูที่ควบคุมด้วยนะครับแล้วก็ทบทวนนำเสนอข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปเป็นในเรื่องของสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวสัปดาห์หน้าเราจะ

0: จะได้แต่งเพลงกันแล้วเราจะได้ร้องเพลงกันนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่6นะครับเรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็ใบงานที่7ด้วยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้อีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปเติมเต็มข้อมูลกับที่บ้านนะครับทบทวนความรู้นะครับสัปดาห์หน้ามาเราจะได้ใช้ความรู้เก่ามาศึกษาต่อกันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในไส้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮิม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าเหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะ
1: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush

0: อืมสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละขั้นตอนต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยแล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: horse h o r s e horse ม้าstable s t a b l e stable คอกม้า lead l e a d lead จูง grass g r a s s grass หญ้า brush b r u s h brush แปรง fur f u r fur ขนสัตว์ showerShower shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลิฟ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช
0: ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก

0: ขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
1: คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
2: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
1: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้น
2: ค่ะ
1: ต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
2: ขนมค่ะขนมเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
1: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
2: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
2: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
2: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
2: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
2: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
2: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
2: ับใช่ใช่
1: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
3: ได้คร
1: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
3: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
3: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
3: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
3: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
3: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
3: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
3: ี
4: ก็ได
3: ้
4: มาจากโรงแรม
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
3: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
3: ครับ
1: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
3: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
3: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
3: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
3: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
3: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
1: ค่
2: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
3: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
3: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
3: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
3: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
2: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ

0: ราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับมันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
2: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
0: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
0: ของ
4: เรื่องใช่ใช
0: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็มากดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
5: It's an alternative to plastic wrap. It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
5: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
5: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is the covering here?
5: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
5: Oh, แตงโม แตงโมเจ้า
0: แตงโมเจ้า นี่
5: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
5: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะ แตงโมนะครับ Is it good for fruit?
5: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมก็ยังได้นะครับ
5: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
5: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
5: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
6: ใช่
0: ดูแล้วคร ร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
6: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
6: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับ

0: การใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่พึ่งนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
0: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
0: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
0: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
0: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
0: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารแน่
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ
1: ่
0: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะอ๋ออ
1: ย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งาน
1: คร
0: ับ แล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ B-Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B-Wax Wrap can help our society?
2: I think the B-Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรค่ะ
4: คุณน้อง
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลยนี่เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เดี๋ยวก็แบบเขาดาวใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
7: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
4: เลยไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
8: ่ประมาณนั้น
3: อยู
4: ่ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
8: อยู่มาคืน
4: น
8: ี
4: ้โอเค
8: มา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
8: ่นี่
4: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของเก็บยากระดับต้น
8: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะน้อง
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
8: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
8: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิ
8: ใช่
4: ผมรู้สึกว่า
8: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
8: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่หักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นห
2: ัก
8: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
8: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
8: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
8: แล้วโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
8: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
8: นสไลด์ป
4: ิ
8: ด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
8: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
8: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
0: ร
1: ุ่
2: น
1: หลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเป็นบา
1: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้อ๋อก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
2: ปรับไป
0: นั่นก็น่าจะฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เป็นแ
1: ค่ตัวนี้อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: เฮ้ยอย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
0: เดี๋ยว
1: ต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: นี้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงดันเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จะยิงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆมันแบบวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้นอะไร
0: ประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละบานดุยครับ
1: รางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย2ชิ้น

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำแค่แป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจำมาดังนิดเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเปลี่ยนหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้ว
2: เราก็คือน้ำหนักก็คือแขวนอย่างเงี้ยน้ำหนักก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจาก
2: พื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1-3 เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางในน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองเขาหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับครับผมเดี๋ยวผมมาบันก็ให้
0: เราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี
0: ่
2: หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะ
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันเช้ามาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยอ๋อมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่ทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขา
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบมาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่ใช่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งเข้า
1: ไปใช่ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงๆแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไร
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
1: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดๆที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้นี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับ
5: ทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
6: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
4: ้ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกัน

0: มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชุดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplaneซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้คนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพระสดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี้
1: เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไปแน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพลไปช่วยฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เอองั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลี ย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมหงพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เหรอ
1: เราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
0: เรา
1: อ่านจากวารสาร
0: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล

0: หลายเป็นปีนะคะ
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
0: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลย

0: พอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพราะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องลองนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์อ่ะนะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: 20วง
0: 20
1: วงนะ20ลอง
0: แพงเป็นแพงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ

0: ายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไร
0: อ
1: ย่าง
0: นี้เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเก
0: ล็ด
1: ดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาละเราก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
1: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเจอหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้
1: าเราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าละแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
0: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราดูคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค่ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ย

0: นับถึงเรื่องรายได้เนี่ย
1: เดือนเดือนนึงประมาณกี่หลัก
2: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยโอ้ยน่าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
3: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่เนี่ยคือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: อ๋อไม่ค่ะ
1: เ
2: ขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์อ๋อหมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่แดง
2: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าฮาฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็ชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นข้อเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเต็มได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นwallpaper ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
1: น้องฮาฟมูนเราเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่
4: คยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นนะคะ
4: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
4: โอเคเนี้ยนะโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
4: เขาเป็นนักสู้นะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
4: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
4: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
4: ต่อตัวนึงเขากินวันละกี่มื
2: ้อมื้อเดียวค่ะ
4: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: วันละครั้ง
4: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
4: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันอยู่กันทั้งคืนเน
2: า
4: ะ
2: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
4: ก็ให้สดเลย
2: ใช่ค่ะ
4: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
2: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
4: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
2: ใช่ค่ะ
4: อายุของเขาล่ะ
2: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
4: 2ปี
2: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
4: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
4: ถ้าเกินนั้นล่ะ
2: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
4: เพราะว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
2: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
2: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
4: ม
2: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
4: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
2: ี
4: ้เล่น
2: ๆใช
4: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
4: ตั้งใจดูดิฮะว้าวออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
2: ไม่ขาดแล้วค่ะ
4: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกมือเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
2: น้ำมีน้ำค่ะ
4: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
2: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
4: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
2: ธรรมดาค่ะ
4: น้ำปลา
2: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
4: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
2: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
4: แม่นเลยจับปลา
2: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
4: ไหนเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
4: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
2: ใช่ค่ะ
4: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
2: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
4: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
2: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
4: ๆ
2: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
4: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
2: ใบอะไรก็ได
4: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
2: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
4: แค่นั้น
2: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเรียบเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
4: ตัวเมียก็ใส
2: ่ต้องใส่ด้วย
4: ท่านต้องดูท่านี้ซอมซอมฮึ่งชูกุกุโอ้ฟูฟูฮึ่งโอ้ว้ายฮึ่งโอ้ว้ายว้ายว้ายเราเดียวปะเฮ้ยโอ
2: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
4: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว้
2: อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
4: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
2: ใช่
4: นั่นคือสัญลักษณ์
2: อ
4: ๋อแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
2: แล้วเราก็เงียบเงียบค่ะ
4: แล้วก็แง้มดู
2: เขาไม่ให้แง้มดู
4: อุ้ยคุณมีทะเล
1: ค่นี
2: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
0: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกัดแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกัด

0: รู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆ ก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้สแสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: หลักๆ ก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลัก

0: อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นปลาจีนข้าวเที่ยวแล้วก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 น่ะจนวันนี้พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
0: ่แต่ด้วยประกาศเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
0: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
0: เค้าเรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
0: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
0: ก็หลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
0: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
0: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
0: ได
1: ้อ๋อแบบนี
2: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงประกัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
0: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
0: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
0: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
0: แล้วเราก็มาผสมกันเอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
0: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
0: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
0: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: นี่ขนย้าย
0: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
0: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
0: ้ใช่อ
1: ันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
0: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
0: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออก
0: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
0: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
0: ใช
1: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
0: ใช่
3: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมุติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็หนทางหนึ่ง

0: สำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
1: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
3: ครับ
2: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
3: ก็คงนอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะ
3: แ
2: ล้วก็ตักเขาใส่ถุง
3: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
3: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
3: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
3: มันเพื่ออะไร
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
3: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
3: ทำไม
2: ก็ลดการคลายเครียดของปลา
3: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
3: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆอ่ะเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
3: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
3: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
3: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็ค
2: ค
3: ่ะนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
3: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
3: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
3: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแล้วก็เข้าเครื่องแพ็คได้เลย
3: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: โ
1: อ้ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ไรปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สารและด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีต้องบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไป ปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดยังไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำรงพุทธานโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมแล้วคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้นี่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงพุทธานเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: ยังไม่รู้ประกาศแล้วคุณดำรงพุทธานก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
2: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธานกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
2: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่า

0: มีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
1: ใช่ใช่
0: นี่คือวิธีการของเรา
1: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
0: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
1: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
0: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
0: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์บุญโอ้
1: หล
0: ัง
1: เด็กค่ะ
0: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
1: จริงค่ะ
0: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมา มืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลย
1: ใช่
0: เพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
1: ่
0: อ
1: ใช
0: ่จนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
1: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
0: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
0: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกัดยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
1: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
0: บ้าน
1: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
0: ก็เริ่มได้แล้ว
1: ก็เริ่มได้ขอที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
0: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
1: เ
0: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
1: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
0: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
1: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
0: อ
1: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
0: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
1: ใช
0: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
1: ใช
0: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้ววะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดนะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอ่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดอกไม้ช่อนึงเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
1: ได้ค่ะ
0: 500คู
1: ่โอเค
0: เฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์ม

สัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาอังกฤษหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ๆปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเนี่ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

วนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยี

0: มออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกมันเป็นไลน์กลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100-200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าเอามีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: ดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือถ้าเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้น

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it and it's definitely a place we will come back to so I can definitely recommend it
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1

ถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลพี่ดนค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะ

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลอร์ส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่

ปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

มาพบกับพวกเราในรายการอีข้าวเลิร์นนิ่งวิทย์ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

ะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: เดือนเลย
1: อย่าเพิ่งเอามือไปเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
2: ค่ะระวังนะ
0: อย่าลืมหนูนะ
1: ขาคือ
0: ตึ๊บโอ้โหลูกจางใหญ่มากน้องปิ้ว
1: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
5: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปหาน้องพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปแล้วน้องติ้วไปแล้วเด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
6: น่ากินจังเลย
0: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
6: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
0: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
6: ยกนิ้วให้เลยค่ะโหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
5: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
7: ช่วยแกะเปลือก
3: ช่วยแกะเปลือก
5: ขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะคะ
0: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
5: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
7: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
5: โอ้ใหญ่มากเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: เลยค่ะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
6: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
7: คุณน้ำ
5: คุณปูแล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
6: ใช
5: ่หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
5: หอมเน
6: า
5: ะ
6: ใช่น่ากินมากเลยครับนี่เป็นขนมอะไรคะ
0: อันนี้เป็นขนมถ้าที่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
3: เกสรดอกลำเจียกลูกจากชื่อยาวมาก
0: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
6: นะคะ
0: ค่ะเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
5: ค่ะแล้วสีสัน
0: สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
6: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
0: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
6: ใบเตยค่ะ
0: ลองชิมดูใบเตยหอม
6: ได้ค่ะ
0: ชิมกันเถอะ
5: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลยนะ
0: หอมมากค่ะ
5: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
3: ไม้ฝาง
0: ค่ะ
6: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่า
0: ชิมกันเลยลูก
6: เดี๋ยวนุดหยุดหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
0: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
6: เย็นเย็นมันกรุบกรอบอะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: โอ้น้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
5: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
6: ย่าค่ะ
7: แล้วก็ทำสานตะกร้าได้ด้วยย่า
5: สานตะกร้าสานเป็นไหมคะน้องฮัก
6: อ้าวสานไม่เป็นนะคะ
5: ย่าทำเป็นได้ทุกอย่างจริงด้วย
0: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจากนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
5: เอามามัดใช่ไหมคะ
0: ถ้าห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
6: คุณลูกชำนาญมากพอดีเลย
8: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหม
7: ไป
8: ไปก็ตามกันมาเลย
3: สวัสดีค่ะ
8: ลูกสวัสดีครับ
6: พึ่งเราขอไปด้วยได้ไหมคะ
3: ไปดูได้ไหมคะ
8: ใครจะไปก็ตามมา
0: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
3: ได้ค่ะ
6: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
7: ไปเลยไปเล
0: ยไปเลย
8: นี่เจอแล้ว
5: เนี่ยครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
8: นี่นี่
5: นี่ไหนไหน
8: นี่นี่นี่นี่มองนี่นี่ใช้ได้นี่
5: นี่ครับ
8: อันนี้
5: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
6: ใช
8: ่อ๋อ ต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
6: น้ำตาลเข้มเหรอ
5: น้ำตาล
8: ไม่เข้มดีไม่เข้มดี
6: น้ำตาลอย่าง
8: น
6: ี้เหรอคะ
8: น้ำตาลอ่อนๆหน่อยลูก
6: อ่อน
8: ๆพอแล้วนะ
5: เฮ้ยเฮ้ยก่อหัวเฮ้ยคือก่อหัวด้วยเหรอ
6: แล้วมาแล้วอันนี้คือข้างในของมัน
8: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาให้ดูใหม่นี่ไงลูกอ่ะมาดูหน่อยอ่ะ
6: ไหนคร
8: ับ นี่ว้าวนี่กินได
6: ้สดสดได้เลยเหรอ
8: ครับผม
6: มันไม่มีช้อนนะคะ
8: อ้าวนี่ธรรมชาติอ่ะนะลองร้อนทำไงได้ได้
6: ทำย
8: ัง
6: ไงคะ
5: ทำไงคะพ
7: ี่หมดแล้ว
6: ไหนครับ
5: อุ้ย
6: กินอย่างนี้เลยหรอ
5: ไม่ได
6: ้เดี๋ยว
7: อย่าเอาเลย
5: ได้แล้วกินด้วย
6: สดมากเลยอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
7: า
6: ะ
7: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
6: ้ดึงเข้าปากแล้ว
7: กลับบ้านกันได้แล้ว
6: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
7: ก็เดี๋ยวร้อนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
6: เบื่อแล้วเบื่อแล้วพี่เมย์รู้นะพี่เมย์รู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
8: ขนมไหวป่ะลูกไหวป่ะ
5: ไหวก็ไหว
8: ป่ะกลับบ้านป่ะเอาช่วย
9: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นตาลพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
6: โอ้โห
8: ถึงแล้วพักนั่งลูกนั่งเลยลูก
6: โอ้ยเซ่
5: หนัก
8: เดี๋ยว
6: ว่าง
8: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแคะนะ
6: อันนี้คือผาใช่ไหม
8: จ้ะใครแคะเอาทางนี้มั่งไปนี้ก่อน
6: ต้องแข่งไงคะแข่งไงคะขอบคุณครับโหชัยชัยแพ้แบบนี้เลยค่ะ
7: แพ้แบบนี้คร
8: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
6: หล่นแล้ว
8: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
6: ค่ะเยอะไหมคะ
8: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
6: โหเยอะมากมาก
8: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแค่เดี๋ยวโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเดี๋ยว
6: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
8: โอ้แค่ไปกินไปแล้วจะพอทุกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
6: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
8: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4หม่ง
6: 4หม่ง
8: ถ้าแคะแบบนี้นั้นแล้วได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
6: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
8: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย
5: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
8: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
6: ต้นจากต้นนึงนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
8: ทำสารพัดเหรอลูก
6: ใช่ค่ะ
8: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
6: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
8: ไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
6: ้
8: ทำขนม
6: มาแล้วค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย
6: ่พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
0: ของมีหน้าล่ะ
6: ก็เลยนานนิดนึง
0: ค่ะ
6: หุยนี่มันขนมจากนี่คะ
0: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
6: ชิมกันนะชิมกัน
7: เอ้าหมดแล้ว
6: นี่ครับน้องฟิว

0: อืมจะให้
1: เป็นไหนใช้ปากแกะก็ได
2: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
3: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
2: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่าตอนนี้พวกเราทำกันเองแล้ว
1: มันไม่
2: ใช่ไม่ไหม
1: ้เลยดำทั้งอัน
3: หอมลูกจากไหม
2: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
3: อ่ะอย่างแรกเลยนะก็จะมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
4: มะพร้าวค่ะ
2: มะพร้าว
3: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
1: น้ำใบเตย
2: น้ำใบเตย
1: อันนี้น้ำไม้ฝาง
2: น้ำไม้ฝาง
4: อันนี้น้ำฟักทอง
2: น้ำฟักทอง
1: อันนี้ของวุ้น
2: ของวุ้น
5: อันนี้นะคะ
4: อันนี้น้ำตาลค่ะ
2: น้ำตาล
3: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
2: แล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
3: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อ
3: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
2: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
3: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
2: มะพร้าวใช้1
3: ก
2: ิ
3: โลมีกี่กรัมคะ
2: คือ 1,000 กรัม
3: ถูกต้องชั่งไป 1,000 กรัม
2: 1,000 อยู่ไหนนะ
3: 1,000 อยู่ไหนนะดู
2: ซิชี้ๆๆสิ
3: 1,000 อยู่ไหนนะ
6: ใครๆอยากดูหน่อย
7: เอ้ยเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเยอะ
2: ช่วยกันหน่อยแล้วหั่นไป
3: ทำไมได้แล้ว1กิโลกรัมตอนนี้เราก็ต้องชั่งลูกจากนะคะ
2: โอ้ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีก
8: น่า
2: จะ
8: ใจมากเข้าก
3: ันได้หรือยัง
2: ได้แล้วค่ะ
8: ได้ค่ะ
2: อันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
3: ค่ะ
2: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูดแล้ว
3: ไปขูด
2: ขูดที
3: ่ขูดในครัวค่ะลูก
2: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
8: ค
2: ่
8: ะ
2: อ่ะน้องฮักครับพี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
1: เป็นหมวกเลยเหรอ
2: ถ้างั้นไปกันดีกว่าค่ะ
8: ได้ค่ะ
4: ไปก
8: ัน
4: เลยค่ะ
2: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
1: มา
2: อ่ะ
1: ได้ค่ะไป
3: ไม่ต้องเอาไปครับ
2: อุ๊ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะถึงแล้ว
1: นี่ไงเครื่องขูด
2: อ๋อนำหน้าเลยนะฮะ
1: หน่อยจ๋า
3: เด็กก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
2: น้องพล
3: อยน้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจักรแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนะลูกใส่แค่อันนี้พอเดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
1: ไม่เป็นไรฉันใส่มะพร้าวก็ได้
3: ใส่มะพร้าวได้ครับ
4: รอให้มันบดก่อนนะ
8: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
2: เหมือนไหม
4: ลูกไม่ได้ติด
3: ไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
2: ใครก็ได้ช่วยพี่เฟย์จับกันแล้วมาเฮ้ยหนึ่งสองสาม
8: อุ๊บมันเหมือนผมอะไรทุกอย่างเนี่ย
2: อ้าวไปค่ะ
3: ไปค่ะ
8: หนักมากๆเลยคร
3: ับ ออกประตู
1: แต่ว่ามันเหมือนจะเป็นเ
7: ก๋อุ้ยหล่นเนี่ยครับมันมีเสือที่หล่นเนี่ย
2: นั่งเนาะ
3: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
2: นี่ค่ะเราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
3: ไปกวนด้วยค่ะ
1: แล้วก็ต้องจับ
3: ส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลอะไรใส่อีก1กิโลกรัม
4: 1กิโลกรัมครับ
2: หมดแล้ว
4: เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ชั่งน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัมเทกัน
2: ระวังน้ำตาล
8: ลูก
2: พอดีเราเทไปเลย
3: เทไปเลยค่ะ
8: เทเลยเทเลย
3: ค่อยๆลูก
2: ได้หรือยัง ใครช่วยด้วยหน่อยเดี๋ยวนะคะ
8: อีกนิดนึงครับอีกนิ
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: นิ้งกี่ดอยครับ
3: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
0: หนูว่างานหนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน
7: ่มดมดต้องมากินฉลอง
3: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
0: โอ้โหทะเลทราย
7: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
3: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
0: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนเหรอคะ
3: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เลยเมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราคนแล้วก็จะเข้ากันไปเองค่ะลูก
0: ได้แล้ว
3: ค่ะ
7: โอ๊ยระวัง
3: คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาปวน
1: กำลังไฟเรืออยู่
0: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณย่า
3: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
0: โอ้มาพี่เฟย์ช่วยไหม
3: ครับปล่อย
7: ระวังครับมันร้อน
0: มาพี่เฟย์ช่วยครับ
3: ระวังโดนมือนะครับ
2: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่าง
3: เพราะว่ามันจะไหม้ก้นกระทะนะลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวจะญาติช่วยนะเราก็กะจะผสมทั้ง4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
7: กระทะเดียวได
1: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
7: มาเลยครับ
1: ขอเทเอง
7: ค่อยๆนะคะ
0: อย่าเทหมดนะคะ
3: เสร็จเทไปเลยค่ะ
0: เทไปเลยค่ะ
1: เฮ้ยต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
2: สีเหลืองสีเหลืองมันจะอะไร
1: ฟักทอง
0: ฟักทอง
7: เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ได้แล้วค่ะ
1: ทำสีนี้เลยไหมครับ
7: พร้อมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
7: ๋
3: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
0: สีส้ม
3: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
0: เอาสีแดงใช่ไหมครับได้เลยครับ
3: เอาขนมมาก่อนลูก
7: อย่าเพิ่ง
3: ไม่แล้วไม่แล้วกระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองนะใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
7: นิดเดียวนะคะ
3: เอาพอแล้วครับ
7: โอ้เป็นสีชมพู
1: สีชมพูโห
7: ใส่สีชมพูเข้มจัง
0: เลยได้แล้ว
1: ได้
0: อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ
7: คร
0: ับ ถูกใจหรือเปล่าครับ
1: ถูกใจครับ
0: ถูกใจครับต้องกินให้หมดดีนะคราวนี
7: ้ไปแล้ว
3: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
0: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
0: ต้องพอ
3: ไ
0: หมเป็นเนื้อหรอเป็นเก่งเลย
7: ต้องใช้มือใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อน
1: นี่ไงนี่ไง
0: เอาแอบเอาไปแต่เมื่อไหร่เนี่ย
7: เขาคนละสองอัน
0: อันนึงแล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
7: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
0: โอ้
7: มันต้องใช้ช้อน
0: งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดูได
7: ้เลยค่ะบี้เพื่ออะไรเอ่ย
5: บี้เพื่อให้มันนิ่มอ่ะ
1: เยอะเลย
5: เราทำของเราดีกว่า
7: อย่าพึ่งครับ
0: อ๋ออย่างนี้มีนะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวาแล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแกงสอนน้ำเจียวมันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
1: นั่น
0: มหัศจรรย
2: ์เก่งมาก
0: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
5: เพื่อเวลาเราโอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
0: ฮะต้องเอาไปอบอีก
5: ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
7: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงอะคะ
5: 6ชั่วโมงค่ะ
1: ฮะ6ชั่วโมง
0: หัวอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
3: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
0: 3วัน
3: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
0: โอ้ย
7: โล่ง
1: นี่ทำได้ทุกอย่างเปิดยิงนะ
0: จริงเหรอ
5: โอเคเลย
1: อันนี้ต้องไปร่วมเป็นทีมชมพูใช้แล้วยาว
0: อ
1: ุ
0: ้ย
1: ทำไม่เป็นอ่ะ
0: เนี่ยทำให้

0: ได้แล้วโอเค
1: อ่ะทำไมนะค่อยๆอ่ะฮัทฮัทฮัทต้องนี่ก่อน
2: พี่เปย์คะ
3: คะ
2: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้ว
3: อ๋อขนมทองพลูไงคะ
1: ใช่ค่ะน้องปั้นแต่ว่ามันปั้นยากกว่า
3: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
1: ใช่
3: กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
1: โอ้โห5นาทีต่อ1ลูก
0: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
4: พี่จะรอตรงไหนอะคะ
0: ฮะ
3: นี่เห็นไหมเห็นไหมแล้ว
0: นี่พอยอะไปทีมล่าง
3: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวๆเป็นเกสรน้ำเถียงนะคะ
5: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวเทินทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
6: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
7: เสร็จแล้วค่ะ
6: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
7: หอมมากค่ะ
2: แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
3: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
6: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
3: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
6: ดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
3: ไปที่ไหนล่ะครับ
2: ไปพายเรือค่ะ
3: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปก
3: ันเราไปลงเรือกันแล้วไปก่อนเลยเหรอ

บทสรุปของแฟนในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสานและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆ นะคะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของ

อนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ3อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวัง

0: ออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋ากันครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh, no.
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวัสดิ์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย

อนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของต่านะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานียังจังเลยครับ

สายช้อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนอย่างชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

0: ุงนลิตังปลิตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์อยู่กับกันอมงคลพระภูมิภูมิผลตัวรับสุขสันต์เจริญบุญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์แน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวัน

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3

0: Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิวๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆด้วยธรรมเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบสุดน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับหนึ่งในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือสติมูเลเตอร์ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงี้ยทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆ อาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: ล้อเล่น
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเกตแห้งหมายถึงโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและ

ญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: รายการตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ได
0: ้นี่อันนี้คือไอตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมันนี่มาหาตัวนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสาย

0: ต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ลังเลแล้วตอน
1: นี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในลากใหญ
1: ่นู้นลากใหญ่อันนี้ลากเล็ก
3: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม
1: ่รู้
0: อ้าว
1: รู้เลย
0: ตลาดลุม
1: ไปแหมมาลากที
0: ่ไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
3: โอ้ย
0: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
1: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมน
3: ะ
1: ไ
3: ม่ใ
1: หญ
3: ่ทำไมคะ
1: เขาว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกตีก็จบ
3: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว้
1: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
1: น่ะ
0: โอ้โห
1: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
3: งั้นพี่ต้องปวดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
3: กดลงไปแล้วก
0: ็
3: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
3: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: หน
1: ู
0: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
1: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด
0: ้
1: อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนมี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้ครับอุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยคุณปานแล้วนะแม่
1: เออ
0: ถูกแล้วนะตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้า
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดยอดเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: หน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขลกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่น
1: แหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงมันไม่ลงคร
2: ก
1: เลย
2: ไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: นะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: เลย
2: แล้ว
1: มันจะมัน
3: ต้อง ดูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่แล้วแกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้ได้
1: ให้เดือดเหมือนคน
2: ได้ยุ่ย
1: นะให้เดือดเหมือนของ
3: ตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: ใส่มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาคลุกไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบกระ
1: ต่ายใบด้วยมินี่โบยไปเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะ
1: อ้าว
2: บนเลย
1: มันก็ไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณ
2: ห
1: รอ
2: ไม่มันเยอะ
1: จิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
2: มันกลายจะนิ่มๆเลย
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขุย
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: แค่สองช้อนเนาะคือมันยังดูเนื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
3: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะอ
1: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบหวานใช่ไหมเนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบแข็งหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โคเนาะโคกไปโคกมาที่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
4: ่
1: ย
4: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
4: ใช
1: ่ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตอนออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตอนออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่ง

ขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% นะจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนๆของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะครับพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักตร์อำเภอหัวหิน

0: อนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะ

0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
1: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอํานวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันนั้นไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกละครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: และชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่าหรูแล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็ก

0: ของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มะม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวงของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: อ
2: ัน
0: นี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่
2: ล
0: ู
2: กนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันมั้ย
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไปได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกบ
0: ่
2: มกินสุกอย่างเดียวเราตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สาม
0: ะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้
0: หรือ
2: เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
1: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปเจอเนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
1: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
0: ที่
2: จะทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
1: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยเดียวนะครับ
0: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรตัวน
2: ี้ตัวนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
0: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
0: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
0: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
0: จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของ

0: อกร่อง
1: คลอง
2: ใช่
0: คลองเลยพี
1: ่
3: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควั้นเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอัดตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
0: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง
0: 90%
2: เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาม ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
3: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่ศักดิ
2: ์ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
0: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
0: ๆขาประจำเนี่ย
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
0: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมือง
0: ต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
0: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
0: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
0: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
0: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี
2: ่ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
0: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
0: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
0: ๆครับ
3: Thank you. วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอํานวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่ง
2: ครึ่ง
1: กระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูเดียว2ตัว
2: ต้มก็2ตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรพี่
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
2: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรตีกโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้
1: เหรอเอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
2: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เหมือนเลยแล้วกระดูกต้องมาบอกไหม
2: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ก็ย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอม
2: มดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่ที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โอ้ประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันสามารถเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ๆ
1: 6ต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางมั้ยเอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีมั้ย
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: น่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพ
1: อไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบนี้ตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: นะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่าง
2: น
1: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดอะไรมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนี้ประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้
1: ว
3: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่นี่รังนี่ไข
2: ่เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
0: ้
3: ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อเพิ่งเอะเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก
0: ันโอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ก็ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นมาครับคุณแม่ครับ
1: ใช่แล้วก็เอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ
0: ้
1: า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
0: มาสอยเองเถอะมาสอยเองเลยผมภูมิท้ายผมชิมท้าย

0: ได้ใคร
1: โอ้ไม่เป็นไรใครครับเป็นไรใคร
2: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็พี่เจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย

0: ก็ลุงบอกแล้วไม่แต่งทาบูธแต่งทาบูธ
1: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้ละ
2: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

0: ไข่มดแดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี่ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มีขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีกายนี่เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: สัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี่เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งทีที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นึงก็ประมาณครั้ง
1: ครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะใช้ไม่ได้
2: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนั่นน่ะอ๋อมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: แต่แล้วอาตุ้มทองยางหลักสายแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: ถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันขีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: เน
3: ี่ย
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำอะนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: นี้เท่าไหร่คะราคา
1: ตัว A 18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว C
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพรรณต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยเสร็จแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่ม
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกฮะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเทียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัไลนาถมีพันโคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: อ่ะถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: ยาดีตัวดีตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อย
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อย่าให้เดี๋ยว
2: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
2: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่น

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วอ่ะมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณน
1: ั้
0: น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราน
1: ี่กินมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอย่างอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์มินต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใส

0: จะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ๊กก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้
2: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับ
3: กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊บก็ได้ปะคะแบบคือ อย่าเพิ่ง
1: บอกรักกันอะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: ม
1: ัน
0: จะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮ
0: ะ
1: ช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ไ

0: เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหย
1: ิ
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวปอยกั๊กค่ะ
1: ปอยกั๊กลงไป
0: ปอยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสเตรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
1: โอ้ย
3: จริงด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
6: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ข้าก่อน
7: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
7: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้

0: เกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
1: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
1: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
3: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
4: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
1: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
5: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
4: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
1: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
5: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
4: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
5: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
1: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
5: ้
4: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
0: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
5: โหอย่างนี้นี่เอง
4: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
5: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
3: นิโรธมรรค
1: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
5: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
4: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
3: คำธรรมคำไทย

0: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียวก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วไม่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยประสบปัญหากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถติดทำให้ไปโรงเรียนสายหรือแม้กระทั่งการลืมหนังสือไว้ที่บ้านพี่ฝนอยากจะบอกว่าดินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัญหาของดินนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะดินที่มีปัญหาทางการเกษตรหมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินอินทรีย์ดินปูนกรวดและดินตื้นรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงดินที่มีปัญหาประเภทต่างๆที่พบในประเทศไทยได้แก่ 1. ดินเปรี้ยวหรือดินกรดหมายถึงดินที่มีกรดกรรมฐานอยู่ในดินเป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนเพาะปลูกไม่ได้ผลดีเนื่องจากแร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นต่อพืชจะถูกตรึงไว้จนไม่อาจละลายออกมาให้พืชใช้ได้หรือสารบางอย่างในดินจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชดินเปรี้ยวพบมากในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกดินเปรี้ยวสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทตามระดับความลึกของจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในดินชั้นล่างดังนี้ค่ะดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นพบจาโรไซต์ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางพบจาโรไซต์ภายในช่วง50ถึง100เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกพบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดิน 2. ดินอินทรีย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดินพลุหมายถึงดินที่เกิดจากการสะสมของเศษซากอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า40เซนติเมตร 3. ดินเค็มหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมากทำให้พืชขาดน้ำและเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานานหรือการทำนาเกลือดินเค็มที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะการเกิดและสันฐานภูมิประเทศได้สองประเภทคือดินเค็มชายฝั่งทะเลพบมากที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงหรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินดินเค็มบกหรือดินเค็มในแผ่นดินพบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นในขอบเขตแอ่งโคราชหรือที่แอ่งสกลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 4. ดินทรายจัดหมายถึงดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า185มีความหนามากกว่า50เซนติเมตรดินประเภทนี้มีการระบายน้ำดีจนถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำทำให้ดินเก็บน้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกร่อนได้ง่ายมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเลพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอนพบตามบริเวณหาดทรายสันทรายชายทะเลหรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขาเนื้อดินเป็นทรายตลอดมีการระบายน้ำดีมากจนถึงดีมากเกินไปดินไม่อุ้มน้ำและเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่เช่นมันสำปะหลังหรือสับปะรดดินทรายในพื้นที่ลุ่มมักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลหรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายดินมีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลวทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆได้หลังจากที่มีฝนตกหนักบางแห่งใช้ทำนาบ
างแห่งใช้ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและปอบางแห่งเป็นพื้นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ saline soil S A L I N E S O I L saline soil แปลว่าดินเค็ม acid soil A I D S O I L acid soil แปลว่าดินเปรี้ยว organic soilO R G A N I C S O I L organic soil แปลว่าดินอินทรีย์หรือดินพลุทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพื้นที่แต่ละที่นั้นดินจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถ้าหากเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกเราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกก่อนค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของดินแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม

รีไฟเออร์ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC ออนไลน์ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand Esports Premier League 2027 Wild Card และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ค่ะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฤชัดวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพศรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณ
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมฆ
4: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมื่อไหร่จะเอาชัดด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโ
3: อ
4: ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโอ้เจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
3: พระวงที่ทำคำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระร่วงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประช
1: าชนนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำ

0: ดขวางทางระบายน้ำน่ะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
4: ้
3: ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วย
6: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้

0: เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงครามเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดฐานให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีละส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการตีเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่
4: เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เข้าดาวใกล้
4: แล้วนะเห็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเควันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบค่ะเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: เป็นแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
6: ่เออประมาณนั้น
3: อยู่
4: แล้ว
3: ไหน
4: อยู่มาคืนนึงแล้ว
6: อยู่มาคืนน
4: ึ
6: งแล้ว
4: โอเค
6: ใช่เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของของเก็บยากระดับต้น
6: ๆน้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
6: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่

0: ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
1: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
0: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้น
2: หัก
0: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
1: ่ใช่ใช่
0: ประมาณ80ไม่เกิน100
1: ม
0: ีตกทองช้างแน
1: ่
0: ไม่ว่างานเบาหรือ
1: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
1: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
0: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
1: พอแล้ววางเทิน
0: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
1: ื่อ
0: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
2: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
0: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
1: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
0: ประมาณนั้นเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
1: โอ้โห
2: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเจ๊

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะคร
1: ับ
0: สแตรนมันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างน
1: ั้นมีหลาย
0: ร
1: ุ่
2: น
1: ลาย
2: ก็ยังจะยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันนี้คุณอุ้ยคุณท้องเต้นนี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไ
0: อพี่ไหนบอกไปพลาดไกลไงสีลมพัดพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยเขาไหม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบา
1: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าผ้าช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่
0: เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวก็มา
2: ใช่เป็นแ
1: ค่ตรงนี้อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บช้าง
0: เฮ้ยอย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80ซมน
0: ี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
2: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
2: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
3: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
3: ับอันบน
1: น
3: ี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: นะ
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
3: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ครับใช่
3: แบบ
0: ทะลุมัน
1: ถ้าอย่าง
0: นั้นก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย2ชิ้น

0: ราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเนี่ยเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราก็อุ๊ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
0: ลองสักหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับครับผม
0: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอะ

0: พอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
0: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
0: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
2: ช่วย
1: ได
2: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
2: เหลือแค่ไหน
1: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะเอาแต่ฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
2: เฮ้ยอ๋อมันก็
0: ได้
2: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
0: ใช
2: ่ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มันเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เพราะพิงแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ชุดยางใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากลองเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไมอะไร
0: แต่
3: พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่ใหม่คือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนละ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอ่ะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
2: Amarin TV
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่

สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่ลุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

0: นข้าว
1: ล้า
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอเบาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน

0: ีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
0: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพัสดารทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ
1: เฮ้

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมกำลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมกำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค
0: ่
1: ะ
0: ศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร่
0: ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกัน

0: ท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
1: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
1: เหรอ
0: เราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเอ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
1: โอ้โหมีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
1: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
0: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
1: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
0: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
1: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
0: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
1: เ
0: ราอ่านจากวารสารก็มอง
1: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
0: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
1: เหรอ
0: ใช่ๆ
1: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
0: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
1: แล้วสำเร็จมั้ยไอ้5คู่10คู่เนี่ย
0: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเงี้ย
1: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
0: เป็นปีค่ะ
1: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
0: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
0: ยังไม่เริ่มขายค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นคือแค
0: ่ลอง
1: นะปั๊บเลยสั่งบ่อมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
0: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
1: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
0: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
1: วงซีเมนต์นะ
0: ใช
1: ่กี่วง
0: ประมาณ20วง
1: 20
0: ลอง
1: แผงเป็นแผงเลย
0: ใช่
1: แล้วไงต
0: ่อแล้วก็มีขวดเค้าเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
1: นักลบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
0: ่ 5,000 บาท
1: โยนลงไปปุ๊ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
1: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
0: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
1: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ

0: อนแรกเองเนี่ยก็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาละเราก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องยอม

0: กลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอา มันไม่ได้เออ
1: ตอนแรกๆเราก็เออพอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: เออโหเดี๋ยวแทงด้วย3 งามเลยขี้คุยเลยหนึ่งก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้
1: าเราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราจะเว็บไซต์ไหม
1: ได้
2: ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
0: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงมันกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: รู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ประกัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยประกัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูยังไ
2: งหางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาร์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียก

0: ว่า half moon จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
1: คือหางเขาจะกลางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
0: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็น half moon จะต้องสีนี้เลยไหม
1: อ๋อไม่ค่ะ
0: เหรอ
1: เขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ์
0: อ๋อหมายถึงว่าประกาศจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
1: ใช่
0: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้า half moon คือหางครึ่งวงกลม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าเขา half moon ต่อมา
1: อันนี้เป็นการ cow tail
0: ฮะ
1: cow tail ค่ะ
0: cow tail จุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
1: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
0: ๆในแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
1: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
0: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
1: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อันนี
1: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
0: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
1: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
0: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
1: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
0: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
1: ใช่
0: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
0: ต่อมา
1: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
0: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
1: ใช่
0: ยังไงอ่ะ
1: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหตัวสุดท้าย
1: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
0: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
1: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเต้นได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
0: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นwallpaper ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
0: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
1: ใช่ค่ะ
0: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
1: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือ half moon ค่ะ
0: น้อง half moon แล้วเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาร์ปมูน
1: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
0: เป็นหมื่น
1: ค่ะ
0: ตัวแค่นี้นะโอ้ยโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของปลากัดเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
1: โดยธรรมชาติของปลากัดเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
0: เขาเป็นนักสู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่
0: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
1: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
0: กินลูกไร
1: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
0: ต่อตัวนึงมันเขากินมากี่มื
1: ้อมื้อเดียวค่ะ
0: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
1: ละครั้ง
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปไล่อาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
0: ก็ให้สดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ลูกไล่ที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
1: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
0: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: อายุของเขาล่ะ
1: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
0: 2ปี
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
0: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกินนั้นล่ะ
1: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
0: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
1: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
1: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
0: ม
1: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
0: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
1: ี้ใช่ค่ะ
0: เล่นๆ
1: ใช
0: ่แบบนี้อยากให้ช่วย

0: ทำให้ดูหน่อย
1: เดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
1: ตั้งใจดูดีฮันกึนเออจ้าว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มเต็มนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
2: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
1: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกมึงเมื่อยเมื่อยเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
2: ขันน้ำมีน้ำค่ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
2: ง่ายๆค่ะแล้วก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
2: น้ำธรรมดาค่ะน
1: ้ำปลา
2: ปลาปลาน้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
2: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่สามส่วนสี่ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
2: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยหรอ
2: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
2: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
2: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
2: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
2: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้
1: ห
2: นึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
2: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
2: โอเคค่ะแล้วใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค
2: ่
1: น
2: ั้
1: น
2: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเรียบเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
1: โ
2: อ้นี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส
2: ่ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูซัมฮึงชุกุกุวอฟูฟูฮึมโมว้ายฮึมโมว้ายว้ายว้ายเราเดียวมาเฮ้ยโอ
2: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
2: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
2: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
2: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเดี๋ยว
1: ก็แง้มดู
2: เขาไม่ให้แง้มดู
1: เฮ้ยคุณมีทะเลแค่นี
2: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

หรือไม่ทำไมใบหูกว้างถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกว้างแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกว้างก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วง

0: น้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารเทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหแล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนนึงเท่านี้มั้ย
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์หลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเงี้ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่ามันต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหน อย่างเช่นปลาจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลืออ
1: ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ไว้ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปากัดใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
1: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมด
2: า
1: พอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเรามาผสมกัน
1: เ
2: อาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวด
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารมันก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: แล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงๆในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้ใช่อ๋ออ
1: ันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จ
2: ใช่
1: เท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่อง

0: ไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
1: เออด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เขาเขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
1: ใช่
0: แพ็คเป็นถุงไปเลย
1: ใช่
2: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
3: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คประกาศส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
0: ก็คงนอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
1: ใช่ไม่เป็นไรค่ะ
0: แ
1: ล้วก็ตักเขาใส่ถุง
0: แค่นั้น
1: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
0: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
1: ใช
0: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
1: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
0: มันเพื่ออะไรอ่ะ
1: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
0: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
1: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
0: ทำไม
1: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
0: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
1: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกลอ๋อ
0: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอ่ะ
1: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
0: ค่าขนส่งอ๋ออย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
1: ใช
0: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็
1: ค
0: นี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
1: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
0: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
1: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
0: ถุงพับแล้ว
1: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
0: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โ
1: อ
0: ้
3: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ยปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามา
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมาตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากหญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สื่อสารอังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: เออเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะก้าวถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดว่าถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือฝากเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงใน

0: ังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
0: ใช่ก็ถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจคิดไง
0: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำรงพุทธานโทรมา
0: คือเราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมแล้วคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาต

0: ก่อนวางสายบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: ยังไม่ลืมประกาศ
1: แ
0: ล้วคุณดำรงพุตานก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
0: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุตานกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
0: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์
0: หล
1: ัง
0: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: จริงๆค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
0: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
0: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสดจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
0: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: เ
0: รายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
0: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล
1: ้
0: ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
0: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
0: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
0: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลยอยากเปลี่ยนแล้ววะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
0: เข้า

0: ณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
0: ได้ค่ะ
1: 500คู
0: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆ รากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นซึ่งดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation p l a n t t r a n s p o r t a t i o n plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: ออกตลาดนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกฉีดยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีนึงมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจักเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทําตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทําของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทํางานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นไลน์กลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100-200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบเนี้ยคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้อะค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือถ้าเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้

0: เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปบริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
0: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราน่ะจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่เขามามากกว่าว่าเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: and I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us It's a very nice area. It's surrounded by mountains. Yeah, we really enjoyed it. And it's definitely a place we will come back to. So I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเรา

0: ิ่ง
1: เฮ้ยอึ๊บปิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
0: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
0: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
0: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
0: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
0: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตัน

คนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500-800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์วางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่ว
วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 1:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Prick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Prick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: เดือดเลย
1: อย่าเพิ่งเอามือ
2: ไปเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
1: ได้ค่ะ
2: ระวังนะ
1: อย่าลืมหนูนะ
2: ขาคือ
1: มีหูลูกจางใหญ่มากน้องปิว
2: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
5: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปถามน้องพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปแล้วน้องปิวไปแล้ว
6: เด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
5: น่ากินจังเลย
6: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
7: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
1: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
2: ยกนิ้วให้เลยค่ะโหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
1: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
8: ช่วยแกะเปลือก
1: ช่วยแกะเปลือกขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะ
6: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
1: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
6: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
8: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
1: โอ้ยใหญ่มากเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เลยค่ะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
8: คุณน้ำ
1: คุณปู่แล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
2: ใช
1: ่หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
1: หอมเนาะ
5: ใช่น่ากินมากๆเลยครับ
7: นี่เป็นขนมอะไรคะ
6: อันนี้เป็นขนมถ้าที่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
1: เกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: ชื่อยาวมาก
6: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
1: นะคะ
6: ค่ะเรียกตามชื่อลักษณะของขนมค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
1: ค่ะแล้วสีสัน
6: สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
7: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
6: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
7: ใบเตยค่ะ
6: ลองชิมดูใบเตยหอมไหม
2: ได้ค่ะ
6: ชิมกันเถอะ
1: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลย
6: หอมมากค่ะ
1: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
2: ไม้ฝาง
6: ค่ะ
2: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่า
6: ชิมกันเลยลูก
2: เดี๋ยวนุ๊ดหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่พี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
6: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
2: เย็นเย็นมันกรุบกรอบอะ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: โ
7: หน้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
1: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
7: ย่าค่ะ
8: แล้วก็ทำสารตะกร้าได้ด้วยย่า
1: สารตะกร้าสารเป็นไหมคะน้องฮัก
2: สารไม่เป็นนะคะ
5: ย่าทำเป็นได้ทุกอย่างจริงด้วย
6: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
1: แบบนี้หรอ
6: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
1: มามัดใช่ไหมคะ
6: ค่ะห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
7: คุณลูกชำนาญมากพอดีเลย
9: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหม
8: ไป
9: ไปก็ตามกันมาเลย
1: สวัสดีค่ะ
9: ลูกสวัสดีครับ
10: พึ่งเราขอไปด้วยได้ไหมคะ
5: ไปด้วยได้ไหมคะ
9: ใครจะไปก็ตามมา
6: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
10: ได้ค่ะ
1: ไปแล้วไปแล้ว
10: ไปแล้วไปแล้ว
6: บายบาย
2: กินกันเป็นเมีย
1: โหอันนี้
9: นี่เจอแล
1: ้
9: ว
1: เนี่ยครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
9: นี่
1: ไหน
9: มองนี่ใช้ได้นี่
1: ไหนครับ
9: อันนี้
1: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
2: ใช
9: ่ต้องดูสีมันนะลูกนะ ถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
2: น้ำตาลเข้มเหรอ
1: น้ำตาล
9: ไม่เข้มดีไม่เข้มดี
2: น้ำตาลอย่างงี้คร
9: ับ น้ำตาลอ่อนๆหน่อยลูก
2: อ่อน
9: เพราะแล้วนะ
1: เฮ้ยก่อหัว
5: เฮ้ยมันคือก่อหัวด้วยเหรอ
2: เร็วมาเร็วอันนี้คือข้างในของมัน
9: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาให้ดูข้างในนี่ไงเลยลูกอ่ะมาดูหน่อยอ่ะ
5: ไหนคร
9: ับ นี่ๆๆๆ
2: น
9: ี่เนี่ยกินได
2: ้สดสดได้เลยเหรอ
9: ครับผม
2: มันไม่มีช้อนนะคะ
9: อ้าวนี่ธรรมชาตินะรอทำไงทำไงได้ได้ได้
2: ทำย
9: ัง
2: ไงคะ
5: ทำไงครับพี
8: ่หมดแล้ว
2: ไหนครับ
1: อุ้ย
2: กินอย่างนี้เลยเหรอ
1: ไม่ได้กิน
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
8: เดี๋ยวเอาเลย
1: ได้แล้วกินด้วย
2: สดมากเลยอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
5: า
2: ะ
5: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
2: ้ดึงเข้าปากแล้ว
8: กลับบ้านกันได้แล้ว
2: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
8: ก็เดี๋ยวร้อนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
2: เบื่อแล้วเบื่อแล้วพี่เมรู้นะพี่เมรู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
9: ไหวป่ะลูกไหวป่ะ
1: ไหวก็ไหว
9: เ
1: ดี๋ยว
9: ไ
1: ม่ไห
9: วไปกลับบ้านไปเอาช่วย
0: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นเตาพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
2: โอ้โห
1: ถึงแล้ว
9: ฮักนั่งลูกนั่งไหมลูก
2: โอ้ยเสีย
1: หนัก
9: เดี๋ยว
2: ว่าง
9: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแค่นะ
2: อันนี้คือผาใช่ไหม
9: จ้ะใครแค่เอาทางนี้มั่งไปงี้ก่อน
2: โอ้ค่ะมันแข็งไงคะแข็งไงคะขอบคุณครับโหใช้ช้อนแพ้แบบนี้เลยค่ะ
11: แพ้แบบนี้คร
9: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแพ้ลูก
2: หล่นแล้ว
9: อุ้ยแค่เดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
2: ค่ะใช้เยอะไหมคะ
9: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
2: โหเยอะมากมาก
9: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแค่เดี๋ยวโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยว
2: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
9: โหแค่ไปกินไปแล้วจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
2: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
9: อ๋อหมายถึงหมงทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหมงเล็กหมงใหญ่อะลูก

0: มองใหญ่มันก็เยอะลูกอะมองเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงโลนึงใช้กี่โมงถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4โมง
1: 4โมง
0: เออถ้าแคะแบบนี้นะแล้วได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
2: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
0: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย

0: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
0: ไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
1: ้
0: ทำขนม
2: เด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย
3: ่พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
2: มีหน้าล่ะ
3: ก็เลยนานนิดนึง
2: ค่ะ
3: หูยนี่มันขนมจากนี่คะ
2: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
3: ชิมกันนะชิมกัน
4: อ้าวหมดแล้ว
5: นี่ครับน้องฟิว
3: นี่
6: จะให้เป็นไงใช้ปากแกะก็ได
3: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
2: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
3: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่า
2: ต
3: อนนี้พวกเราทำกันเองแล้ว
4: มันไม
3: ่ชายไม่ได
4: ้เลยดำทั้งอัน
2: หอมลูกจากไหม
3: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
2: อ่ะอย่างแรกเลยนะก็ต้องมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
7: มะพร้าวค่ะ
3: มะพร้าว
2: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
6: น้ำใบเตย
3: น้ำใบเตย
6: อันนี้น้ำไม้ฝาง
3: น้ำไม้ฝาง
7: อันนี้น้ำฟักทอง
3: น้ำฟักทอง
6: อันนี้ผงวุ้น
3: ผงวุ้น
4: อันนี้นะคะ
7: อันนี้น้ำตาลค่ะ
3: น้ำตาล
2: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
3: ปุ๊บ
8: แล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียงลูกจากขึ้นมาล่ะ
2: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
3: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อ
2: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
3: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
2: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
3: มะพร้าวใช้1
2: ก
3: ิ
2: โลมีกี่กรัมคะ
3: คือ 1,000 กรัม
2: ถูกต้องชั่งไป 1,000 กรัม
3: 1,000 อยู่ไหน
2: 1,000 อยู่ไหนนะดู
3: ซิชี้ๆๆสิ
2: 1,000 อยู่ไหนนะ
6: ใครๆอยากดูหน่อย
9: เอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเยอะ
3: ช่างกันหน่อยแล้วหั่นไปทำไม
2: ได้แล้ว1กิโลกรัม
3: ค่ะ
2: ตอนนี้เราก็ต้องชั่งลูกจากนะคะ
3: โอ๊ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีกน่าใจ
7: มากเข้ากัน
2: ได้หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
7: ได้ค่ะ
3: อันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
2: ค่ะ
3: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูดแล้ว
2: ไปขูด
3: ขูดที่ไหนอ่ะ
2: ขูดในครัวค่ะลูก
3: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
2: ค่ะ
3: เป็นหมวกเลยเหรอไปงั้นไปกันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
7: ไปกันเลยค่ะ
3: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
4: มา
6: อ
4: ่
6: ะได้แล้ว
3: ไปต้องเอาไ
2: ปไม่ต้องเอาไปครับ
3: อุ๊ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะถึงแล้ว
6: นี่ไงเครื่องขูด
3: อ๋อนี่นี่นำหน้าอยู่นะฮะ
6: ไหนกัน
2: เด็กๆก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปอ่ะใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
3: อ่ะน้องพลอย
2: น้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจักแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนะลูกใส่แค่อันนี้พอเดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
6: ไม่เป็นไรฉันใส่มะพร้าวก็ได้
2: ใส่มะพร้าวได้ครับ
7: รอให้มันบดก่อนนะ
3: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
7: เดี๋ยวนะ
4: นุ่มนิดติด
2: ลงไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
3: ใครก็ได้ช่วยพี่เฟย์จับการละมั้ย

0: หนักมากมากเลยครับ
1: ออกการ์ตูน
2: แต่ว่ามันเหมือนจะเป็น
0: เต๋อหล่นด้วยครับมันมีเสือที่หล่นด้วย
1: นั่งเนาะนั่งเนาะ
3: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
4: น
3: ี
4: ่ค่ะเราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
3: ไปกวนด้วยค่ะ
0: แล้วก็ต้องจับ
3: ส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลอะไรใส่1กิโลกรัม
4: 1กิโลกรัมครับหมดแล้ว
5: เร
4: ีย
5: บร้อยแล้วค
3: ่ะช่างน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
1: เทกันระวังน้ำตาลลูก
4: พอดีเราเทไปเลย
3: เทไปเลยค่ะ
4: เทเลยเทเลย
3: เทค่อยๆลูก
4: ได้หรือยัง
1: ไหนใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: นิงกี้ได้แล้วครับ
3: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
4: หนูว่างานหนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน่เพราะมันต้องมากินฉลอง
3: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
4: โอ้โหทะเลทราย
2: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
3: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
4: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
3: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเรากวนแล้วก็จะเข้ากันไปเองนะลูก
4: ได้แล้ว
3: ค่ะ
4: เอ้ยระวัง
3: กวนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตากวน
0: กำลังไฟเรืออยู่
4: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณย่า
3: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
1: โอ้มา
4: พี่แฟช่วยไหมว
3: ะครับปล่อย
2: ระวังครับมันล้น
1: มาพี่แฟช่วยครับ
3: ระวังโดนมือนะครับ
1: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม
3: ้กวนกระทะแล้วลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวย่าช่วยนะเราก็กะสะผมสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
4: กระทะเดียวได
2: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
4: มาเลยครับ
2: ขอเทเอง
4: ค่อยๆนะครับอย่าเทหมดนะครับ
3: เสร็จเทไปเลยค่ะ
4: เทไปเลย
3: ค่ะ
0: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
4: สีเหลืองสีเหลืองมาจากอะไร
0: ฟักทอง
4: ฟักทอง
5: เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ได้แล้วค่ะ
0: ทำสีนี้เลยไหมครับ
4: พร้อมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
4: ๋
3: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
4: สีส้ม
3: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
4: เอาสีแดงใช่ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
3: เอาขนมมาก่อนลูก
4: อ๋ออย่าเพิ่งไป
3: ไม่แล้วไม่แล้ว
4: โอ้ยแล้วไม่ต้องล้างกระทะหรอครับ
3: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองอ่ะใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
4: นิดเดียวนะคะ
3: เอาพอแล้วครับ
4: โอ้โหเป็นสีชมพู
0: สีชมพูโห
2: ใส่สีชมพูเข้มจัง
4: อ
2: ะ
4: ได้แล้วได
2: ้
4: แล
2: ้
4: ว
2: ได้
4: อย่าลืมคนตรงกลางนะครับถูกใจหรือเปล่าครับ
2: ถูกใจครับ
4: ถูกใจครับต้องกินให้หมดอีนะคราวนี
2: ้ไปแล้ว
3: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
4: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
4: ต้องพร้อม
3: แ
4: ล้วเป็นเยอะหรอ
2: เป็น
4: เก่งเลยต้องใช้มือใช่ไหมคะ
5: ไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อน
2: นี่ไง
4: นี่ไงเอาแอบเอาไปแต่เมื่อไรเนี่ยเอาคนละสองอัน
2: ตักอันนึง
4: แล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
5: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
4: โอ้
2: มันต้องใช้ช้อน
4: งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
5: ได้เลยค่ะบีเพื่ออะไรเอ่ยบีเพื่อให้มันนิ่ม
2: เยอะเลย
0: เราทำของเรากันดีกว่า
2: อย่าพึ่งครับ
4: โอ้ยอย่างนี้นี่นะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวา
5: ใช่
4: แล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆเกสรน้ำเจียมันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
2: นั่น
4: มหัศจรรย
5: ์เก่งมาก
4: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
5: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
4: ฮะต้องเอาไปอบอีก
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
5: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเหรอคะ
4: 6ชั่วโมงค่ะ
2: ฮะ6ชั่วโมง
4: โห อนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
3: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
4: 3วัน
3: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
4: โอ้ยโล่ง
2: นี่ๆๆทำได้ทุกอย่างปืนยิงนะ
4: จริงเหรอ
5: โอเคเลย
2: อันนี้ต้องไว้ร่วมเป็นทีมชมพูใช่แล้วเรา
5: อ
2: ุ
5: ้ย
2: ทำไม่เป็นอ่ะ
4: นี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้มาได้ยัง
2: ได้แล้วโอเค
5: อ่ะทำไมนะค่อยๆอ่ะฮัทต้องนี่ก่อน
4: พี่เฟย์คะ
5: คะ
4: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้ว
5: แต่ว่ามันปั้นยากกว่า
4: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
5: ใช
4: ่กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
5: โอ้โห
4: 5นาทีต่อ1ลูก
2: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
6: พี่จะมองตรงไหนนะคะ
2: ฮะ
4: นี่เห็นไหมเริ่มได้แล้ว
2: พี่พลอยอะไปทีมนั่ง
4: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวเป็นเกสรลำเจียกนะคะ
7: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวเทินทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
3: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
8: เสร็จแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบกันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
4: หอมมากค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
4: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
3: ดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
4: ไปที่ไหนแล้วครับ
5: ไปพายเรือค่ะ
4: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไปกัน
4: ไปเรือกันเร็วไปก่อนเลยเหรอ

0: บทสรุปของเฟย์ในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสานและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไห่บ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไห่บ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าไห่บ้านเชียงไห่แรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวัสดิ์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปฏิปต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของต๋านะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสทารกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์สุขสันต์อมงคลสมบูรณ์ปูนผลด้วยนะครับสุขสันต์เจริญรุ่งเรืองชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: แจ่วอย่างคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สี่แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอขวดรถจากสี่เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยI knowเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่ไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ 20-30 บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกละครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: และชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆจะรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: อันนี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยเหมือนหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันมั้ย
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: มะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกบอกกินสุกอย่างเดียวเราตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดซะตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันธุ์อะไรกันล่ะครับพี่ศักดิ
0: ์มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันธุ์ของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้ดิฉันเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันธุ์เดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันธุ์อะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกตัวนี้
1: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไว แต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆ ไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไป
0: ฮะ
2: เนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
1: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
0: นี่
2: เด
0: ี๋
2: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
1: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
2: ้ไอ้ต้นนี้เอาอกล่องอ่ะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้มันเม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
0: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
0: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์
0: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
0: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
2: คลองใช
0: ่ลองเลยพี่
2: ครับ
1: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือคว้านเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกละครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
0: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง
0: 90%
2: เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาม ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
1: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่

0: มีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
0: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
0: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
0: ก็มีทุกเดือนที่มากก็คือต้นปีเมือง
1: ต้นปี
0: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
0: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
0: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
0: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี
0: ่ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
0: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
0: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
2: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มดต้องใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร่
1: แล้วครับปลาทูเดียว2ตัว
2: จำนวน2ตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรดิ
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพ
2: ี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรอ
1: เอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กินเสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปเหมาะเลย
1: เหมือนเลยแล้วกระดูกต้องบอกไหม
2: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยื่อเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ย่อยไปขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด

0: พี่มีซอสไหม
1: ไม่เอาไม่เอาซอสมุดไม่เคยกินมันไม่ชอบ
0: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอมหอม
1: นะหอมมุดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
0: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่ที่สุดเนี่ยแอบชิม
1: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินแล้วให้มดกิน
2: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
0: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
1: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันมันจะไม่มาหากัน
0: ครับ
1: ถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะสามารถเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันน่ะจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
0: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ๆ
0: 6ต้น1จุด
1: 6ร่อง
0: 6ร่อง
1: 6ร่องเพราะว่าเราจะขึงเชือกให้เหมือนเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
0: แล้วมันจะมีหลงทางมั้ยแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีมั้ย
1: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
0: มันน่าจะฉลาดพอ
1: น่าจะฉลาดพ
0: อไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
1: ไม่รู้กันตอนนี
2: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
1: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนึงลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
0: ขอตีหน่อยนะ
1: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
0: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
1: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคราบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคราบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
0: อ๋อเพื่อให้เขา
1: ให้มันเดินขึ้นง่าย
0: นะก็ช่างคิดนะพี่เนาะดูลงไปเลยนะครับ
1: มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
1: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
0: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนี้ประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนี้ถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้
1: ว
3: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่นี่รังไข
2: ่เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล้ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะ

0: ไม้ประมาณเสาโทรเลขอ่ะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมาก
1: เอาเลยนะเดี๋ยวหนูต้องแล้วอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อเ
1: ด
0: ี๋
1: ยวเพิ่ง
0: เอะเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นมาครับถึงแม้ว่า
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายนะ
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
0: มาสอยเองเถอะมาสอยเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ือไข่ลวกจะได้ไข่
1: โอ้มันถือได้ไข่ครับถือได้ไข
2: ่อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงรับผิดชอบเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โอเคใส่นี้แล้ว
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไอ้แสงทาบูแสงทาบู
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้ละ
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครั

0: ไข่มดแดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มีขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีกายนี่เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: สัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้ง
1: หนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: พอใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: ใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างน
2: ั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราใ

0: ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกเป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture S O I L L E S S C U L T U R E Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate CultureSubstrate culture substrate culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก hydroponics hydroponics hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ก็ชอบผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ขอมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันต้องลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุงยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจ่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆ มีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยา

0: างของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ําเห็นมั้ยมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทําตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนมั้ยคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทําขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ําเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทําพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
2: หนึ่งสองสาม
3: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านน่ะจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ๋อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยนะเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นมั้ยก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุก

0: ตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
1: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
0: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
2: พอมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
0: กากน้ำตาล10ลิตร
2: เนี่ยติดแล้ว
0: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกได้ข้องสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้ว

0: ก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์น้ำมะพร้าวเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง 5. ตู้อบความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6 ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส์ 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ hot air oven HOTAIROVEN hot air oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง autoclave AUTOCLAVE autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน balance BALANCE balance แปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันโคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไรอ่ะ
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอสเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอสเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้างคือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม้อ
0: ันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
0: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
0: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกระบุน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อยาก
2: ด
1: ม
2: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราขอดเข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ Pink Rose นะคะแล้วก็ Black Rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น Bulgarian Rose
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศก
2: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไปที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณน
1: ั้
0: น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมีไหม
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราเนี่ย
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเลงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่

เลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโม

0: ครูปู่ปัญญาเนี่ย
1: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวลาเราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
2: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
1: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
2: อ๋อกลิ่นส้ม
1: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
2: ังสดชื่นอยู่
1: สดชื่นอยู่นะคะ
2: เป็นกลิ่นผลไม้
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
2: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออาเอออา
1: ใช่
2: รายการสนุกสนานแน่นอน
1: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
2: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: วิธีการยังไงครับผม
1: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
2: เยอะหน่อย
1: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
2: ตั้งใจทำงาน
1: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์เมนต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
2: ทำไมฮะ
1: ให้มันเบรก
2: อ๋อ
1: โดยไม่ต้องเขย่าเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
2: นี่อ๋อแบบนี
1: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ๊กก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
2: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแล้วครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ็คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่า
1: บอกรักกันอ่ะก็บอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะฮะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ

0: ่วนผสมในการทำฟิลเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิลเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
2: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
2: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
2: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
2: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพูนด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเสียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยแล้วจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเสียครับผม
2: เสียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
2: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
2: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
2: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
2: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
1: ี
2: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: นะคะเราก็จะใส่ตัวปอยกั๊กค่ะ
1: ปอยกั๊กลงไป
0: ปอยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป

0: ซอสได้เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
1: หมูก็น่าจะได้แล้ว
0: น่าจะได้แล้วก็ในมือมันร้อนเชฟ
1: ถาม
0: ว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
0: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

ี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ขอบคุณมากมากคือถ้าไม่มีพี่คนนั้นนะคะชื่อทิมเพิงเซาเป็นชาวจีนแต่ว่าอยู่ในแคนาดาเนี่ยแหละเรียกพี่เพิงเซาแล้วคือเราติดค้างแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่เขาช่วยจับแบบล็อกเท้าเนี่ยฟึบฟึบแต่ละก้าวแต่ละก้าวช่วยล็อกเอาไว้เลยแล้วก็แบบให้กำลังใจเต็มที่บอกเฮ้ยไม่ยากไม่ยากลงมาอะไรเงี้ย

ในที่สุดแล้วก็มาถึง upper fall โอ้โหลึกยิ่งลงมาข้างล่างนะมันเป็นฟิลที่ต่างจากการยืนอยู่ที่จุดนั้นมากๆเพราะว่าเราสามารถแบบเหงียนขึ้นไปแล้วมันเห็นรอบตัวตรงนั้นมันแบบเป็นภาพแบบภาพฟิกแบนๆน่ะตอนนี้แพทจับเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์ให้เข้าที่เรียบร้อยหยิบมือถือเข้ามาดูเวลาโอ้3ชั่วโมงทั้งที่ป้ายตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนปกติใช้เวลาเดินแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะคะก็อย่างนี้แหละการถ่ายทำมันก็จะช้ากว่าและด้วยสปีดและสกิลของเราแล้วด้วยแต่ก็มาใช้ยังดีกว่าไม่มานะ

อยากจะยืนอยู่นี่เป็นชั่วโมงนั่งดูน้ำแข็งทีละอันที่นี่เนี่ยในฤดูร้อนก็จะเป็นน้ำตกทั้งหมดจุดที่แพทยืนอยู่ตรงนี้แพทเชื่อว่าในหน้าซัมเมอร์พอน้ำมันละลายน้ำแข็งละลายหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเราก็จะไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วดังนั้นน่ะถึงแม้ว่าแพทจะชอบบ่นเสมอว่าแบบโอ้ยหนาวโอ้ยลื่นโอ้ยลำบากอย่างงี้อย่างนี้แต่แพทว่านี่คือเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของการที่เราเลือกมาช่วงฤดูหนาวก็รู้สึกว่าวันนี้แพทได้มาเห็นความสวยงามของฤดูหนาวที่แท้จริงแล้วอะและรู้สึกว่ามันเก็บได้ในความทรงจำของแพทเลยว่าครั้งหนึ่งแพทได้มาเหยียบในสถานที่ที่มันสุดยอดแห่งหนึ่งของฤดูหนาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะกลับมาบ่นต่อไปนะคะว่าเท้าชามากเลย เดี๋ยวแพทคิดว่าอีกสักแป๊บนึงแพทคงจะต้องย้อนกลับแล้วล่ะเพราะว่าเราเสียเวลาที่นี่นานมากจริงขากลับไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาสายโหดแล้วค่ะขอแบบเส้นธรรมดาแบบน่าจะมีทางที่มันง่ายกว่าขาลงอะนะเดี๋ยวเราอาจจะเดินออกทางนี้กันนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยเราเจอมุมนี้ไปแล้วเราโอ้ยไม่ไหวแล้วขอแวะอีกนิดนึงไหม เจ็บก้นอีกแล้ว

ตรงนี้เป็นบริเวณอาตาบัสกาเกลเชอร์นะคะพูดไม่ค่อยได้ปากมันแข็งโอ้ยทรมานเลยขนทุกอย่างออกมาใส่หมดเลยไม่มีความเข้ากันของชุดนะแต่ว่าอันนะเพื่อความอบอุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปประคมเข้าไปตะกี้แอปเปิดอุณหภูมิดูถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่อุณหภูมิต่ำที่สุดที่แพทเคยเจอนะแค่-9แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่มันโล่งเนี่ยเราอยู่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและที่สำคัญคือเราได้ไอเย็นมาจากเกลเชอร์เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นช่องฟรีซอะโอ้ยกังหันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยแล้วทิศทางลมเนี่ยมาจากเกลเชอร์พัดเข้ามาเข้าหาตัวเราเนี่ยวิน่าล่ะทำไมตรงนี้ถึงหนาวจังนอกจากมีไอเย็นแล้วลมยังแรงด้วยขนาดพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้พระอาทิตย์ร้อนมากเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์เลยอ่ะมีแต่ความหนาวความชาแล้วก็ความเจ็บตอนเนี้ยมีอย่างเดียวที่ช่วยเยียวยาได้ค่ะคือความสวยงามนี่ว่าแล้วก็เดินต่อ

ไม่รู้ว่าในหน้าร้อนสภาพจะเป็นไงนะแต่ในหน้าหนาวนี่แพทรู้สึกว่าที่นี่ควรค่าแก่การมาในหน้าหนาวมากๆเลยมันแบบสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะโอ้ยดูตรงนั้นนี่ลมมันพัดอ่ะเห็นวะเหมือนทะเลทรายเลยเหมือนเวลาที่ลมพัดในทะเลทรายแล้วทรายมันเปรียวอ่ะแต่อันนี้เปลี่ยนจากทรายเป็นหิมะแทน

ขอนั่งพักเท้าแป๊บชาไปหมดเลยอยู่ข้างหน้าฐานน้ำแข็งกับพระอาทิตย์นะคะอะไรมันจะสวยขนาดนี้แพทว่านะฐานน้ำแข็งเนี่ยเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งที่แพทคิดว่ารักษายากมากอะอย่างสมมติว่าป่าเนี้ยเรายังสามารถที่จะปลูกได้สมมติคนตัดไม้ไปเราปลูกทดแทนหรือว่าสัตว์ป่าที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เราเอามาขยายพันธุ์ไหมเราเข้าศูนย์อนุรักษ์หรือว่าผสมเทียมไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังมีหนทางแก้ไขอ่ะแต่ว่าทานน้ำแข็งอ่ะเราอ่ะทำให้โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ทานน้ำแข็งนี้มันยังอยู่มันยังไม่ละลายซึ่งตอนนี้มันก็ละลายไปเยอะแล้วเงี้ยมันอะไรที่รักษายากมากอ่ะแต่การทำลายเนี่ยมันก็เกิดจากคนเรานี่แหละคนเราตัวเล็กเกินไปที่จะรักษาเขาแต่เรากลับสามารถที่จะทำลายได้โลกเราเนี่ยประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าในปี2100ประชากรมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านคนลองคิดดูว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคนยิ่งเยอะยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะยิ่งทำลายธรรมชาติเยอะอ่ะก็รอลุ้นเอาแล้วกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยอุณหภูมิโลกเรามันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่แพทก็อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะอายุไขเฉลี่ยคนเราไม่น่าจะเกิน100ปีก็ผลักภาระไปให้คนเจเนอเรชันต่อไปนะเป็นความเดือดร้อนของลูกหลานของเราทั้งที่เกิดมาจากการกระทำของคนเจเนอเรชันเรานี่แหละดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่งั้นอีกหน่อยหรือเราเกิดมาชาติหน้าเราอาจจะไม่เห็นเกเชอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้

0: าพร้อมกลิ่นกลิ่นแบบสุดๆเลยอะลมพัดเข้าจมูกพอดีเฮ้ยที่นี่กลิ่นแรงมากเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของน้ำพุร้อนนะนอกจากไอร้อนที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นปะทะจมูกเป็นกลิ่นแก๊สไข่เน่าน้ำพุร้อนอันเนี้ยการเกิดของเขาอ่ะคล้ายๆกับหลายๆแห่งคือเกิดมาจากเตาแก๊สใต้โลกของเราน้ำจากภูเขาเนี่ยหรือว่าหิมะที่ตกแล้วละลายเนี่ยไหลลงมาตามรูแคร็กของหินแล้วลงไปปั๊บพอมันลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึง3กิโลข้างใต้โลกอ่ะร้อนใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดการเดือดฟูปุบแต่ว่าด้วยความที่พอดีตรงเนี้ยข้างบนอุณหภูมิมันเย็นมันเลยมาปะทะกันก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ได้แบบเดือดปุ๋งๆแค่อุ่นๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีป้ายนี้นะคะบอกว่าอย่าเอามือไปแตะน้ำหนึ่งสาเหตุคือหอยทากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ถ้าเกิดเราเอามือไปแตะเนี่ยสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ที่มือของเราอะไปทำให้หอยทากนี้จะสูญพันธุ์ไปเพราะเราก็ได้
1: This area around here and this species are protected so the snails themselves are fairly hardy but they have a very limited habitat in which they can live
2: This is the only place that we can find them
1: Yeah not just this pool but this pool and six others up the mountain but these are the only ones that you can actually get near So the snails they're about the size of an apple seed
3: There's a few of them right down there
0: which one หาไม่เจออยู่ไหนอะ
4: พยายามกวาดตาดูก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตัวหอยอยู่ดีแต่ที่รู้แน่ๆเจ้าหอยทากสายพันธุ์ไฟเซล่าจอห์นซอนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำบ่อน้ำพุร้อนนี้ไปแล้วจนทำให้ได้ชื่อว่าหอยทากบ่อน้ำพุร้อนแบมส์
0: ข้างๆบ่อน้ำพุร้อนหอยทากนะคะก็จะมีโซนที่แบบว่าเป็นเหมือนเต็นท์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็พี่เขาก็กลับมาประจำการตรงนี้แหละเมื่อกี้แอบดึงตัวพี่เขาไปอธิบายเรื่องหอยทากตอนนี้พี่เขาอยู่โซนที่เฝ้าอยู่นะก็ถามนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไร Hello again
4: โซนที่พี่เจ้าหน้าที่คนนี้ประจำการอยู่เป็นมุมประวัติศาสตร์ที่มีการจำลองสถานที่พักแรมในช่วงราวปีค.ศ. 1880อย่างเต็นท์นี้คือที่พักของผู้คุมงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ CPR
0: เต็นท์นี้เป็นเต็นท์คอปเปอร์ไวเซอร์ค่ะค่อนข้างจะใหญ่โตนิดหน่อยถังอันนี้แพทถามเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรบอกว่าเหมือนกับเป็นถังที่เอาไว้ใส่ของที่ประทานเลยเสื้อผ้าอาหารเอาไว้ store food หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบ storage ใส่ของ
4: ส่วนอักษรย่อ CPR ที่เห็นบนถังย่อมาจาก Canadian Pacific Railway หรือที่เรียกอีกอย่างว่า CP Rail รางรถไฟความยาวกว่า 20,000 กิโลเมตรพาดยาวจากแวนคูเวอร์ทางตะวันตกของแคนาดาไปจนถึงนิวยอร์กซิตี้ทางตะวันออกของอเมริกาถึงแม้ CPR จะกลายเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ของแคนาดาไปแล้วแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน
0: การที่รีสร้างทางรถไฟ CPR เนี่ยแพทว่าทำให้เกิดอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนงานพบคนพบเขาก็เซอร์เวย์ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มาเจอตรงนี้โอ้โหสบายเลยยิ่งกว่าสปาอีกก็ลงมาแช่เรียบร้อยไม่พอสร้างกระท่อมอยู่ข้างๆจนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นได้รับการวางว่าเป็นแบบอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของแคนาดาคือ Banff National Park แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆบริเวณ Cave and Basin เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับการวางศิลาฤกษ์อ่ะเหมือนจุดที่เป็นจุดแรกแบบแรกของแรกจริงๆอ่ะและยังมีเส้นทางมีสถานที่มากมายที่คนงานหรือนักเซอร์เวย์วิศวกรต่างๆเนี่ยเขาเจอระหว่างการสร้างแคนยอนน้ำตกต่างๆที่ผ่านมาก็มีหลายอันกันที่มีที่มาจากการสร้าง CPR นอกจากได้ผลผลิตเป็นรถไฟแล้วก็ยังได้สถานที่ท่องเที่ยวด้วย
4: เราขับออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแบมบนเทือกเขาร็อกกี้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกอีกครั้งเข้าสู่ภูมิประเทศในรูปแบบเฉพาะอีกแห่งหนึ่งซึ่งเรียกขานกันว่า Badlands
2: นอุ้ยวันนี้แดดดีมากแดดแรงแบดแลนด์โมเทลค่ะเมื่อวานเรานอนกันที่นี่เป็นโมเทลเล็กๆน่ารักน่ารักชื่อแบดแลนด์จริงๆแบดแลนด์เนี่ยเป็นชื่อที่มีความสำคัญกับพื้นที่แถวนี้มากเลยตอนแรกแพทก็จินตนาการเฮ้ยแบดแลนด์มันจะเหมือนพวกซินซิตี้อะไรอย่างนี้เปล่าแบบพวกลาสเวกัสเลยอะที่เป็นเมืองแบบโว้ยอบายมุกจ๋าเลยพูดถึงภูมิประเทศจริงเขาก็คล้ายกันนะเป็นดินแดนแบบแห้งแล้งแห้งแล้งอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนแบดแลนด์ไม่ได้แปลว่าเป็นดินแดนแบบแย่ๆหรือดินแดนคนบาปอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะทางภูมิประเทศอย่างหนึ่งก็คือดินแดนที่มันค่อนข้างแห้งแล้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหลังแพทภูเขาลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นแค่แบบย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆเดี๋ยวแพทจะพาไปดูแบบใหญ่ๆเลยแพทหาข้อมูลมาโหมันยิ่งใหญ่มากจะเป็นภูเขาแบบเนี้ยทั้งแถบเลยแต่ว่าต้องขับออกนอกเมืองไปอีกสักนิดนึงแม่เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับดินแดนแบดแลนด์วันนี้อากาศดีมากนี่แพทจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือเนี่ยจะบอกหลายวันแล้วแต่วันนี้ค่อนข้างชัดป้ายอันนี้ติดหลาเลย please do not back in หมายความว่าเวลาจอดรถเนี่ยให้เอาหัวรถเข้าอย่าเอาท้ายรถเข้านี่ไม่ใช่ที่แรกที่แพทเจอนะแต่ว่าตอนแรกคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนแคนาดาเขาต้องเอาหัวเข้าด้วยอ่ะปกติบ้านเราอ่ะมักจะเอาท้ายเข้าใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารน่ะคือเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องควันที่นี่มันอากาศหนาวไงดังนั้นเนี่ยคนก็มักจะสตาร์ทรถแช่เอาเช่นเนี่ยคันข้างๆเนี่ยนะคะเขาก็วอร์มเครื่องไว้เอาให้อุ่นๆถ้าเกิดว่าเราหันตูดเข้ามาเนี่ยไอเสียมันก็จะพ่นเข้าห้องหมดเลยนี่ตรงกับหน้าประตูเลยดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะติดป้ายไว้เลยนะคุณเอาควันออกไปข้างนอกจะได้ไม่โดนบ้านนะคะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลซึ่งตอนนี้เราก็ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเรียบร้อยนะคะเอาหัวเข้าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะแบทแลนด์นะป้ายยังอยู่เหมือนเดิมแต่ close for the season ฤดูหนาวปิดไม่ให้เข้านะคะเมื่อวานเราก็อย่างนี้แหละมาเจอป้ายนี้ปั๊บเราก็จิตตกแบบหุ้ยเข้าไม่ได้อะก็เลยขับรถผ่านไปเลยฮะคือตอนก่อนที่จะขับเข้าไปในตัวเมืองดรัมเฮลเลอร์เนี่ยเราจะผ่านที่นี่ก่อนค่ะชื่อว่า Horseshoe Canyon ปรากฏไปคุยกับวิสิเตอร์เมื่อวานวิสิเตอร์เซ็นเตอร์บอกว่าโหอย่าได้แคร์รอดสิน้องคือเขาบอกว่าให้ดูอากาศถ้าเกิดว่าอากาศดีท้องฟ้าสดใสอะไรเงี้ยไม่มีพายุสตอมเข้าอ่ะเข้าได้เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเห็นรอยเท้าคนนะคะดังนั้นก็วันนี้ฟ้าใสมากแดดแรงสามารถเข้ามาเดินได้แล้วก็ลงบันไดไปได้ด้วยแบดแลนด์เนี่ยมีอยู่หลายที่ทั่วโลกเลยนะแต่ว่าอย่างแคนาดาหนึ่งในที่ที่แบบขึ้นชื่อสุดๆก็คือในดรัมเฮลเลอร์เนี่ยแหละนี่คือดินแดนแบดแลนด์แบดแลนด์เป็นนี้ค่ะลักษณะภายนอกเนี่ยดูจะแบบแบนๆจริงอ่ะคือแห้งแล้งแห้งแล้งอ่ะแต่ว่าภายในมันแทรกซึมไปด้วยแร่ธาตุเยอะแยะดังนั้นเราจะสังเกตดูว่าลักษณะเนี่ยของเขาอ่ะจะมีชั้นสีที่ต่างกันมันเกิดจากแร่ธาตุในแต่ละเวลาที่ทับถมอ่ะ
4: ฟังแล้วคุ้นๆหรือเปล่านี่คือหลักการเดียวกันกับการก่อตัวของทะเลทรายหลากสีเหมือนที่เราพบในอเมริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็น2ประเทศที่พบแบดแลนด์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกถึงแม้แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่หลายแห่งก็มีองค์ประกอบร่วมที่คล้ายกันอย่างเช่นภูเขาแถบชั้นสลับสีและแท่งเสาหินที่เรียกว่าฮูดู
2: ตรงนี้เป็นบริเวณเมซ่าอีกแบบหนึ่งเป็นยอดของเขาแต่ว่าตรงนี้มีเอกลักษณ์มากเลยคือมีฮูดูอยู่ตรงนั้นความจริงแกรนด์แคนยอนกับไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ในแกรนด์สแตร์เคสเหมือนกันแกรนด์แคนยอนคือส่วนที่ต่ำที่สุดในแกรนด์สแตร์เคสส่วนไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดในแกรนด์สแตร์เคสระดับการกัดกร่อนต่างกันทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยต่างกันไปด้วย
5: ตอนที่ไปแกรนด์แคนยอนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือลักษณะคล้ายๆกับกำแพงผนังผาที่ขนาดใหญ่มหึมาสมกับชื่อแกรนด์แคนยอนแต่พอขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นสูงที่สุดของแกรนด์สแตร์เคสระดับในการกัดก่อนเนี่ยมันทรงพลังมากจากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับวินโดว์ร็อกพอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นหูดู
2: นี่ค่ะแทงๆอันนี้เขาเรียกว่าหูดูตรงข้างบนนู้นน่ะที่ลักษณะเหมือนใส่หมวกอยู่ตรงนั้นน่ะคือส่วนของหินลองจินตนาการภาพดูสมัยก่อนเนี่ยก็คือหินเขาก็จะกระจัดกระจายอยู่บนดินที่เราตอนนี้เราเห็นเป็นแท่งๆอยู่อ่ะคือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลมแรงมากลมก็กัดดินเนี่ยตรงที่มันสเลนเดอร์ตรงนี้คือดินนะส่วนของดินที่มันนิ่มๆดังนั้นจะโดนลมกัดก่อนง่ายมากกัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นอะไร

แล้วมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยข้างๆที่มันอยู่นอกเหนือของพื้นที่ของหินนั้นน่ะเพราะว่าหินเนี่ยมันช่วยโปรเทคส่วนที่พื้นที่ยืนอยู่ของมันน่ะเอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเหลือตรงเสาอันเนี้ยเอาไว้ให้เห็นอยู่เป็นรูปร่างธรรมชาติที่แบบทรงอิสระประหลาดดีเหมือนกันพื้นที่แถวเนี้ยแบทแลนด์น่ะก็จะมีฮูดูอย่างเงี้ยอยู่เยอะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของแบทแลนด์อย่างนึงเลยแหละหลูปเล็กมากเดินแป๊บเดียวครบหลูปแล้วแต่จริงๆเนี่ยแพทยังแอบเห็นนะว่ามีรอยเท้าเขาเดินไปทางซ้ายแสดงว่ามันยังสามารถขึ้นไปได้อีกอ๋อแต่นี่มันขึ้นได้อยู่แล้วเพราะแพทเห็นมีป้ายอยู่นะแสดงว่าเขาสามารถขึ้นไปชมวิวใกล้ๆได้อีกนะถ้าเกิดว่าจะเดินให้ครบหลูปแล้วก็ลงที่จอดรถก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะคะกับทางเดิมเราต้องสำรวจให้มากกว่าเดิมหน่อย

รอยเท้ามันยาวไปเรื่อยๆเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปไหมไปค่ะวิ่งแล้วนะคราวนี้ต้องล่อนลงนะคะ

น่าจะตันแล้วเราสิ้นสุดตรงนี้ค่ะยืนให้แบทแลนด์อบก่อนนะคะอยู่ล้อมรอบเลยตรงนี้ชัดมากตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นภูเขานะแต่ว่าเมื่อวานไปคุยกับ Visitor Center มาเขาอธิบายให้ฟังบอกว่าบริเวณตรงสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ราบแล้วมันเกิดการยุบตัวจากนั้นเนี่ยก็ถูกกัดก่อนโดยลมกับอีกอย่างนึงคือน้ำเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นร่องไหลลงมาเหมือนเป็นทางน้ำไหลอ่ะเป็นร่องตลอดแนวเลยออกมาเป็นผลงานสวยมากเจ๋งสุดๆไปเลย

0: กลับแล้วค่ะนี่คือขากลับ
1: อากาศดีมากๆขอให้เป็นงี้ทุกวันได้ไหมแต่ถึงแดดจะแรงขนาดนี้ข้างนอกก็ยังหนาวอยู่ค่ะรู้สึกตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่มั้งแต่ไม่แน่ใจนะเห็นผ่านๆรู้สึกอย่ามาชื่นชมหน้าแพทเลยดูข้างๆสวยกว่าเยอะ

จูราสสิกพาร์คแบบย่อมๆนะคะมองซ้ายมองขวาเจอแต่ไดโนเสาร์อันนี้ลูกพี่ค่ะใหญ่เบิ้มเลยขึ้นได้ด้วยเราจะขึ้นไปอยู่ที่ปากของเขาเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเหมือนแบบจุดชมวิวอยู่ที่ปากแล้วโดนไดโนเสาร์กินนะคะ

สดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ E-Cow Learning with La Sukuห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ La Sukuนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

ดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุริ
1: ครับสวัสดีครับปุริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ครับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับ
1: พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร
2: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง

0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับใช่ใช่
0: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะเป็นขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
4: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2051ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ

ันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียว

0: อยู่เป็นนาน
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่องทุกเรื่องใช่
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามเลยกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
4: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic, and I want them to have a clean planet anda long life on this earth so I decided I wanted to try and make it and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax and then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well
1: how can we use it what is it good forLike food or anything.
4: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
4: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
4: Oh, tangmo. Tangmo chao.
1: Tangmo chao.
4: There you go.
1: นี่อ๋อ

0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
0: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
0: อ๋อ
3: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไป

0: ให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จะ
0: ใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช่
1: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B wax wrap can help our society?
2: I think the B wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแร

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงาน

ิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณต้อง
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค่ะ
2: สวัสด
5: ี
2: ค
5: ่
2: ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่
4: เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬ
3: ิ
4: กา
3: แล้วก็แบบเ
4: ข
3: าดาวใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็ไม่ได้
4: เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
6: ่ประมาณนั้น
3: อยู
4: ่เมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
6: อยู่มาคืนน
4: ึงแล้ว
6: ใช่เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
6: น
4: ้
6: องแม็กซ์เดี๋ยวนี้น
2: ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลย
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
6: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: ใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ับ
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
6: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
6: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
4: เพราะว่า
3: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
6: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ ลังเล

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: น
0: ั้น
1: มีหลาย
2: รุ่น
1: แล้ว
2: ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คืออุ้ยคุณท้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเป็นบาน
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เนี่ยอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้มัน
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็มาเฉยฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้เข้ามา
0: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่ไปให้มันตรงไ
1: หนเพื่อนอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้นก็อย่
0: างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างตอนน
0: ี้อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข็งแน่นยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับเดี๋ยวผมจับไปให้

0: เค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงดันเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จะจริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆมันแบบวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้นอะไร
0: ประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านนันมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองสักหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเดี๋ยวผมเอาบานก็ให
0: ้เราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี
0: ่
2: หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี้
2: แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันเช้ามาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้มันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮ
0: ะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได้
0: โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะบอกว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ชุดอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือดดูเล่นยัง
3: ดีมากเลือดเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเค
0: โอเคเหรอ
3: โอเ

0: ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคอะไรเงี้ย
1: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
0: ที่เก็บไปทำไมอะไร
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ยแต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
2: ไม่หมายถึงเขารู้สึกแบบเฮ้ยก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
1: ก็วางโอเคแล้วนะ
2: เก็บกะตรงไหนล่ะเออ
1: ทำใหม่เลยทำใหม่ก็สวยงามเลย
0: ใช่
1: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อเงินแบบมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก็อันนี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละใช่
1: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
0: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุ้นตาอะไรใช่ใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ไปเลย
1: จบ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่า

0: มุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
1: อมรินทร์ทีวีพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบบัวบ้าปูหนีบ
1: ไอ้ต้อมไอ้ต้อม

สวัสดีค่ะพบกับพี่ไฟการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่

0: ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้คนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพ่อสะดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉัน

0: ฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหลมีไหม
1: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
0: ที่นี่นะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้เลย
0: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
1: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันตรายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: โอ้ศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
0: เ
1: ราอ่านจากวารสารก็มอง
0: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ย5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลอง
0: นะปั๊บเลยสั่งบ่อมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปล
0: า
1: แล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ๊ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ

0: ก็ขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องมากวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็เออพอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเกินหนึ่งก้อยยังไง
1: เราก็เลยบอกเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้
1: าเราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเรา
1: ค่ะ
0: ทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูประกัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

รู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหัน

ทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยประกัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้อง

0: ีเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอาไม่ค่ะ
1: หรอ
2: เขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์อ๋อหมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
2: ใช
1: ่เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลค
1: ่
2: ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี้
2: โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
2: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: เป็นซูเปอร์เดลต้าค่ะ
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็คล้ายๆกัน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาล์ฟมูนค่ะ
1: น้องฮาล์ฟมูนเราเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาล์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: โอเคเนี้ยนะ
0: พอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อย
1: นิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: ลูกน้ำพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื้อ
2: มื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าเวลาเขาไป

0: ้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
0: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
0: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
0: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
0: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
0: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
0: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์
0: ดี
1: เล่น
0: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
0: โอเค
1: ตั้งใจดูดีฮะว้าวออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
0: ไม่ขาดแล้วค่ะ
1: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
0: น้ำแล้วก็มีน้ำค่ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
0: ง่ายๆค่ะเราก็ถ่ายน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
0: น้ำธรรมดาค่ะน
1: ้
0: ำ
1: ปลา
0: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
0: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
0: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
0: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
0: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
0: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
0: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
0: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค่นั้น
0: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
1: โ
0: อ้นี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส
0: ่ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูสมฮึชุกุกุโอฟุฟุฮึมโมว้ายฮึมโมว้ายว้ายว้ายเราเดียวมาเฮ้ยโอ
0: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
0: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
0: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์
0: อ
1: ๋อแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
0: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
1: ก็แง้มดู
0: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
0: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
2: ว่าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้น จากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกัดแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมด200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหแล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆ ก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: หลักๆ ก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะข้าวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือข้าวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นผักจี
1: น
2: ข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
2: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาปลากัดใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดหยอดอาหารมันก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะปลากัดเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้
1: อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
2: ใช
3: ่จริงๆปลากัดเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะปลากัดไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆอ่ะเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งอู้ลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ไรปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าเราต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้นี่ค่ะ
1: มีด้วย
2: วิ่งมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียก็มา
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลโลเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ500,000ตัว
1: 500,000ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์วายอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สื่อสารอังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคือสร้างผู้สมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคือสร้างผู้สมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ส่ง ไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดยังไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำรงพุทธานโทรมาอีก
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตกันได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงพุทธันเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน าน
2: ยังไม่ได้ประกาศแล้วคุณดำรงพุทธันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์มเลย
2: แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธันกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คุณสร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คุณสร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
2: ใช่
1: รอเอาแล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมกันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์
2: หล
1: ัง
2: เด็กค
1: ่ะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
2: ่
1: อจนมาถึงวันนี้กี่ปีแล
2: ้
1: ว
2: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
2: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
2: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้าน พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
2: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะ
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
2: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
2: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
2: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
2: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บนึงแล้วลุกขึ้นมาใหม่
2: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่าไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดนะ ไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยก็แล้ว
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
1: 500คู
2: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
0: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

การสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. คุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50ซมและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตัดที่

ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำด้ายเย็บอ่วนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้น1 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออ่วนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออ่วนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออ่วนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอ่วนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ํา 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีหนึ่งอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือดเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเนี่ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกมันเป็นรายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบเนี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่ม

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือถ้าเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยค่ะคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะ

0: ถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
1: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it and it's definitely a place we will come back to so I can definitely recommend it
2: ท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารภ ศรีพัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับน้องหมากันครับทุกวันนี้เราเห็นข่าวมากมายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องหมาที่ไปกัดคนนะครับไปทำร้ายคนข่าวพวกนี้ครับมักจะจบลงที่ว่าสุนัขคือต้นตอของปัญหาเหล่านั้นในความเป็นจริงครับเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับความดุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในน้องหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายปัจจัยมีหลากหลายสาเหตุมากๆนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวครับไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของสายพันธุ์เพียงอย่างเดียวจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมกันไปวันนี้ครับรายการ Pet Talk ครับจะมาชวนคุยครับถึงเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวตลอดจนวิธีการรับมือครับการจัดการกับปัญหาสุนัขดุสุนัขที่ชอบเห่าหมาดุครับหรือหมาที่ชอบเห่ามีที่มาจากอะไรสายพันธุ์เกี่ยวข้องจริงไหมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าสายพันธุ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวครับแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่อธิบายเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งหมดมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่ส่งผลต่อความดุร้ายของสุนัขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของสุนัขเองนะครับพื้นฐานอารมณ์ของสุนัขประสบการณ์ที่เขาเคยมีหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เรื่องของการเลี้ยงดูก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวและความดุร้ายของสุนัขมากๆครับลักษณะของการเลี้ยงดูครับที่จะช่วยส่งเสริมให้สุนัขมีประสบการณ์ที่ดีนะครับก็คือการเลี้ยงดูที่เจ้าของไม่ใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงเขานะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลต่อการลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของสุนัขลงได้เราทราบกันแล้วนะครับว่าสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากอะไรได้บ้างทีนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถลดความก้าวร้าวหรือว่าช่วยลดแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมดุร้ายในน้องหมาของเรายังไงได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องความก้าวร้าวแล้วก็ความดุร้ายในสุนัขของเราเนี่ยก็คือการพยายามไม่ไปแกล้งสุนัขของเราครับ

หรือไม่ใช้ความรุนแรงกับสุนัขของเราข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับน้องหมาครับจริงๆแล้วเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวครับหลายๆท่านจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยกำลังแสดงการท้าทายกับเราอยู่เขาต้องการที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเขากำลังท้าทายสถานะของเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อครับที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี้ยความรู้ใหม่ๆนะครับบอกเราแล้วว่าในสุนัขบ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของจ่าฝูงนะครับการที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำตัวเป็นจ่าฝูงให้กับลูกสุนัขของเรานะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นครับคือเราอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ดีกับน้องหมาของเราให้คิดซะว่าน้องหมาของเราครับเป็นเพื่อนที่มาจากต่างดาวมาอยู่บนดาวของเราแล้วไม่ได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของเราเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องสอนน้องหมาให้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นพฤติกรรมก้าวร้าวที่น้องหมาแสดงออกส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาของน้องหมาเองเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงในสถานการณ์นั้นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความเข้าใจผิดตรงนี้ครับที่เรามองว่าน้องหมาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเรามันจะพาไปสู่การที่เราใช้ความรุนแรงกับน้องหมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้แย่มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับหากน้องหมาแสดงปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเราครับแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังมีปัญหาในการใช้ชีวิตของเขาอยู่ร่วมกับเราตรงนี้ครับเราต้องช่วยเขาในการหาทางออกในการแก้ปัญหาให้เขานะครับพยายามมองไปให้ถึงสาเหตุครับว่าน้องหมาของเราต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการอะไรแล้วแก้ที่ตรงนั้นดีกว่าการไปใช้กำลังหรือการไปใช้การลงโทษเพื่อกดหรือหยุดความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในน้องหมาเราไม่สามารถเอาชนะความรุนแรงโดยการใช้ความรุนแรงได้ครับสำหรับการลงโทษนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยครับแต่อย่างที่เราเรียนไปครับว่าเราไม่อยากที่จะให้ใช้การลงโทษนะครับในการจัดการกับเรื่องของความก้าวร้าวในสุนัขตัวอย่างของการลงโทษครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเลยครับก็คือการตีการใช้ความรุนแรงหรือแม้แต่การใช้เสียงดังเพื่อทำให้สุนัขกลัวนะครับปัจจุบันครับก็มีการใช้อุปกรณ์เข้ามาด้วยเช่นการใช้ปลอกคอไฟฟ้าการใช้ปลอกคอในลักษณะต่างๆที่ทำให้สุนัขไม่ชอบนะครับเราอาจจะใช้การกระตุกปลอกคอหรือการดึงปลอกคอหรือการกระตุกใส่จูงครับพวกนี้ถือว่าเป็นหลักการของการใช้ความรุนแรงในการหยุดปัญหาพฤติกรรมทั้งสิ้นซึ่งไม่ได้มีผลดีในระยะยาวเลยนะครับอยากแนะนำครับว่าหากสุนัขมีปัญหาพฤติกรรมมองไปที่สาเหตุแล้วแก้ไขที่สาเหตุจะดีกว่าครับความก้าวร้าวส่วนหนึ่งนะครับที่เราเจอในสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการที่เราเนี่ยชอบไปแย่สุนัขหรือว่าชอบไปแกล้งเขานะครับง่ายๆครับถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเวลาใครที่มาแกล้งหรือมาแย่เราในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเราไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะรู้สึกไม่พอใจเป็นธรรมดาสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกมีความคิดนะครับมีอารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เราพยายามจะเข้าไปเล่นหรือพยายามไปแกล้งหรือไปแย่เขาสุนัขก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้ทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วครับวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เราไม่เข้าไปแย่ไม่เข้าไปแกล้งและไม่เข้าไปบังคับฝืนใจสุนัขให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำตรงนี้ครับจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวและความดุร้ายในสุนัขได้เยอะมากมากทีเดียวครับแต่หากเจ้าของนะครับต้องการที่จะเล่นกับสุนัขครับผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีการเรียกสุนัขหรือเรียกน้องหมาให้มาหาเราแทนที่เราจะเดินเข้าไปหาเขานะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้ครับเป็นการเช็คด้วยครับว่าน้องหมาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าถ้าเราเรียกแล้วเขาไม่เข้ามาหาเราก็ชัดเจนครับว่าน้องหมาไม่ได้อยากเล่นกับเรานะเวลานั้นเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียกแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราเขาวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความดีใจเราก็สามารถที่จะเล่นกับเขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆครับที่จะช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวในสุนัขได้ครับในหลายครั้งนะครับเรามักจะเห็นลักษณะที่ว่าเจ้าของเนี่ยชอบอุ้มน้องหมายกน้องหมาขึ้นมาถูกไหมครับหรือในบางครั้งครับเราก็อาจจะเห็นลักษณะของการที่เจ้าของอาจจะมีการจับบังคับน้องหมาในรูปแบบที่น้องหมารู้สึกว่าไม่ชอบนะครับเช่นการใช้ใส่จูงแล้วก็กระตุกน้องหมาหรือลากน้องหมาไปในทิศทางต่างๆที่เราอยากจะให้เขาไปสุนัขบางตัวครับพอเราเจออะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะต่อต้านครับโดยการที่ถ้าอุ้มอยู่เขาก็อาจจะดิ้นหรืออาจจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัดหรือขู่ได้นะครับในกรณีที่เป็นใส่จูงครับถ้าเราไปบังคับหรือลากเขาเยอะๆเนี่ยสุนัขบางตัวจะนอนนิ่งเลยครับไม่ขยับไปไหนเลยหรือหันกลับมากัดใส่จูงก็มีเหมือนกันถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้มองไปที่สาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องหมาต้องการอะไรทำไมเขาถึงไม่อยากเดินทำไมเขาถึงไม่อยาก

0: ให้อุ้มนะครับแล้วเราไปแก้ที่สาเหตุตรงนั้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้คือการให้ทางเลือกกับสุนัขเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆครับแต่มีประโยชน์มากๆต่อตัวสุนัขเองและก็ต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขด้วยเราสามารถทดสอบได้นะครับเจ้าของอาจจะลองทำสิ่งนั้นดูเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเปิดโอกาสให้น้องหมาเดินหนีไปตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากจะทดสอบว่าน้องหมาของเราชอบการถูกลูบหัวหรือเปล่าเจ้าของลองลูบหัวน้องหมาดูสัก2ทีก็พอครับแล้วหยุดนะครับแล้วดูว่าน้องหมาทำยังไงต่อสุนัขที่เขาไม่ชอบนะครับเขาอาจจะยืนเฉยๆนะครับหรือบางตัวอาจจะหันหน้าหนีบางตัวอาจจะเดินหนีออกไปเลยครับอันนี้เป็นภาษากายของสุนัขที่บอกเราแล้วว่าสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้ครับเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของหยุดแล้วสุนัขเอาหน้าเขาเข้ามาใกล้มือเรามากขึ้นหรือขยับตัวเข้ามาใกล้เรามากขึ้นบางตัวเนี่ยเอาขาหน้ามาเขี่ยขาเราเพื่อให้ลูบอีกอย่างเงี้ยครับเป็นภาษากายของสุนัขที่บ่งบอกว่าเขาชอบในสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับไปเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะทำต่อได้แต่อย่าลืมนะครับพยายามทำเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วหยุดบ่อยๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องหมาเขาได้บอกกับเราว่าเขายังอยากได้ต่อไหมวิธีการแบบนี้ครับจะช่วยในการลดแนวโน้มการเกิดปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวในน้องหมาได้ครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวและความดุร้ายในน้องหมาของเราได้ก็คือการทำความเข้าใจกับความต้องการตามธรรมชาติของน้องหมาและตอบสนองให้น้องหมาอย่างเพียงพอสุนัขครับไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความต้องการที่แตกต่างจากมนุษย์เราแล้วก็แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นในลูกสุนัขเองเนี่ยพฤติกรรมการกัดแทะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราพบได้เป็นเรื่องปกติเลยครับในลูกสุนัขเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเจ้าของมีปัญหาลูกสุนัขแสดงพฤติกรรมการกัดแทะตรงนี้ครับเราไม่ได้ควรจะไปหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นความปกติของเขาแต่สิ่งที่เจ้าของจะสามารถทำได้คือการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ครับเช่นการหาของเล่นอย่างเพียงพอให้กับลูกสุนัขในการกัดแทะนะครับพอเรามีของเล่นที่เพียงพอแล้วเนี่ยลูกสุนัขเขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วความเครียดในการใช้ชีวิตจะลดลงซึ่งก็จะส่งผลช่วยทำให้พฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ครับสุนัขเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขังสุนัขไว้ในกรงเป็นระยะเวลานานๆย่อมทำให้เกิดความเครียดในสุนัขขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงดูครับเราควรจะเปิดโอกาสให้สุนัขได้พบเจอกับสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมด้วยได้เล่นกับคนได้พบเจอกับสุนัขตัวอื่นหรือสัตว์ชนิดอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับสุนัขแต่ละตัวน้องหมาแต่ละตัวมีความชอบมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นกับน้องหมาตัวไหนเลยในโลกนี้บางตัวอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นกับใครเลยซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่แตกต่างกันได้ในสุนัขแต่ละตัวซึ่งหากเรามีน้องหมาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเรายังพยายามที่จะไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ยพฤติกรรมความก้าวร้าวก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของการที่น้องหมาไม่สามารถเข้ากับสิ่งต่างๆในสังคมได้แล้วเขาจำเป็นจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไปครับจะเห็นได้นะครับว่าปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายที่พบในน้องหมาเนี่ยมีมากมายหลายสาเหตุแล้วก็มีความซับซ้อนมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียวนะครับต้องอาศัยความเข้าใจโดยรวมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของครับพบปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือว่าความดุร้ายในน้องหมาสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือพยายามมองไปที่สาเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาทำไมเขาถึงต้องแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวออกมาอย่ามองแค่ว่าเราจะหยุดพฤติกรรมความก้าวร้าวอย่างไรแค่นั้นนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดการกับสาเหตุของความก้าวร้าวเลยเป็นแค่การกดมันเอาไว้เฉยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมความก้าวร้าวสามารถติดต่อได้ครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและหากมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ใดๆครับสามารถฝากไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักกับผมหมอเอกในตอนถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit, Joox. ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปขึ้นก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ระวังนะ
1: อย่าลืมหนูนะ
0: ขาคือ
2: โอ้โหลูกจากใหญ่มากน้องปิว
1: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
5: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปถามน้องพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ไปแล้วน้องปิวไปแล้วเด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
5: น่ากินจังเลย
2: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
1: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
4: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
1: ยกนิ้วให้เลยค่ะโหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
4: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
6: ช่วยแกะเปลือก
3: ช่วยแกะเปลือก
4: ขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะคะ
2: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
4: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
6: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
4: โอ้ยใหญ่มากเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
4: เลยค่ะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไป
3: ใช่ใครไปเก็บให้
6: คุณนาน
4: คุณปู่แล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
1: ใช่

0: หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเน
2: า
0: ะ
2: ใช่น่ากินมากๆเลยครับ
3: นี่เป็นขนมอะไรคะ
4: อันนี้เป็นขนมถ้าพี่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: เกสรดอกลำเจียกลูกจากชื่อยาวมาก
4: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
3: นะคะ
4: ค่ะเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
0: แล้วสีสัน
4: ที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
3: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
4: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
3: ใบเตยค่ะ
4: ลองชิมดูใบเตยหอม
2: ไหมได้ค่ะ
4: ชิมกันเถอะ
0: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลย
4: หอมมากค่ะ
0: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
2: ไม้ฝาง
4: ค่ะ
2: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่าก
4: ันเลยลูก
2: เดี๋ยวนุดหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
4: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
2: เย็นมันกรุบกรอบอะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: โ
3: น้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
0: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
3: ย่าค่ะ
5: แล้วก็ทำสานตะกร้าได้ด้วยย่า
0: สานตะกร้า
2: สานเป็นไหมครับน้องฮับ
6: สานไม่เป็นนะคะ
7: ย่าทำเป็นได้ทุกอย่างจริงด้วย
4: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
0: แบบนี้
4: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
0: เอามามัดใช่ไหมคะ
4: ห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
3: คุณชมนายมาพอดีเลย
8: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหม
5: ไป
8: ก็ตามกันมาเลย
2: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: พวกเราขอไปด้วยได้ไหมคะ
10: ไปด้วยได้ไหมคะ
8: ใครจะไปก็ตามมา
4: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
9: ได้ค่ะ
11: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
4: บ๊ายบาย
8: นี่เจอแล
0: ้วเจอแล้วนี่
8: ไหนมองนี่ใช้ได้นี่
0: ไหนครับ
8: อันนี้
0: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
8: ต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
0: น้ำตาลเข้มเหรอคะ
8: น้ำตาลไม่เข้มดีไม่เข้มดี
0: น้ำตาลอย่างงี้คะ
8: น้ำตาลอ่อนๆหน่อยลูก
0: อ่อน
8: เพราะแล้วนะ
0: เฮ้ยก่อหัวเฮ้ยคือก่อหัวด้วยเหรอ
2: เร็วมาเร็ว
0: อันนี้คือข้างในของมัน
8: เดี๋ยวตาให้ดูไงนี่ไงลูกมาดูหน่อยอะ
0: ไหนคร
8: ับ นี่
0: โอ้
8: เนี่ยกินได
0: ้สดสดได้เลยเหรอ
8: ครับผม
9: มันไม่มีช้อนนะคะ
8: อ้าวนี่ธรรมชาตินะลองร้อนทำไงได้ได้ได้
9: ทำยังไงคะ
0: ทำไงครับพี่แบบนี
5: ้หมดแล้ว
0: ไหนครับ
9: อุ้ย
0: กินอย่างนี้เลยเหรอ
9: ไม่
0: เดี๋ยว
5: อย่าเอาเลย
0: ได้แล้วกินด้วยสดมากเลยอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
3: า
0: ะ
3: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
0: ้ดึงเข้าปากแล้ว
5: กลับบ้านได้แล้ว
0: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
5: ก็เดี๋ยวร้อนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
0: เบื่อแล้วเบื่อแล้วพี่เมย์รู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
8: ไหวป่ะลูกไหวป่ะ
0: ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ไหว
8: ไปกลับบ้านไปเอาช่วย
12: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นเตาพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับ ครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
2: โอ้โห
8: ถึงแล้วครับนั่งลูกนั่งไหมลูก
2: อู้เสีย
4: หนัก
8: เดี๋ยว
2: ว่าง
8: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแคะนะ
2: อันนี้คือผาใช่ไหม
8: จ้ะใครแคะเอาทางนี้มั่งไปนี้ก่อน
2: โอ้ค่ะมันแข็งไงคะขอบคุณครับโหชัยชัยแพ้แบบนี้เลยค่ะ
1: แพ้แบบนี้คร
8: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
2: หล่นแล้ว
8: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
2: ค่ะเยอะไหมคะ
8: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
2: โหเยอะมากมาก
8: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแค่เดี๋ยวโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวใจเดี๋ยว
2: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
8: โหแค่ไปกินไปแล้วมันจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
2: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
8: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4หม่งเออถ้าแคะแบบนี้นะเราได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
2: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
8: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย
10: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
8: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
2: ต้นจากต้นนึงนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
8: ทำสารพัดเหรอลูก
2: ใช่ค่ะ
8: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
2: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
8: เออไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
2: ้
8: ทำขนม
4: เด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย
2: ่พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
4: มีหน้าล่ะ
2: ก็เลยนานนิดนึง
4: ค่ะ
2: หุยนี่มันขนมจากนี่คะ
4: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
2: ชิมกันนะชิมกัน
13: อ้าวหมดแล้ว
2: นี่ครับน้องฟิวจะให้
14: เป็นไรซื้อปากแกะก็ได
2: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
4: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
2: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่า
4: ตอนนี้
2: พวกเราทำกันเองแล้วมันไม่ใช่ไม่ไหมเลยดำทั้งอัน
4: หอมลูกจากไหม
2: หอมคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
4: อ่ะอย่างแรกเลยนะก็ต้องมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
15: มะพร้าวค่ะ
2: มะพร้าว
4: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
14: น้ำใบเตย
2: น้ำใบเตย
14: อันนี้น้ำไม้ฝาง
2: น้ำไม้ฝาง
16: อันนี้น้ำฟักทอง
2: น้ำฟักทอง
14: อันนี้ผงวุ้น
2: ผงวุ้นอันนี้นะคะ
16: อันนี้น้ำตาลค่ะ
2: น้ำตาล
4: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
2: ปุ๊บแล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
4: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
4: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
2: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
4: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
2: มะพร้าวใช้1
4: กิโลมีกี่กรัมคะ
2: คือ1,000กรัม
4: ถูกต้องชั่งไป1,000กรัม
2: 1,000อยู่ไหนนะ
4: 1,000อยู่ไหนนะดู
2: ซิชี้ๆๆสิ
4: 1,000อยู่ไหนนะ
17: ใครๆอยากดูหน่อย
18: เอ้ยเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเยอะ
2: ช่วยกันหน่อยแล้ว
10: เลยทำไม
4: ได้แล้ว1 กิโลกรัม
2: ค่ะ
4: ตอนนี้เราก็ต้องชั่งลูกจากนะคะ

0: โอ้ยเฟย์เห็นลูกจานแล้วก็อยากกินอีก
1: น่าใจมาก
2: เข้าก
1: ัน
3: ได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้ค
0: ่ะอันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจานอีก1กิโล
3: ค่ะ
0: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูด
3: ไปขูด
0: ขูดที่ไหนอะคะ
3: ขูดในครัวค่ะลูก
0: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะน้องฮักครับพี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
4: เป็นหมวกเลยเหรอ
0: ไม่งั้นไปกันดีกว่าค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: กันเลยค่ะ
0: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
1: มา
4: อ
1: ่
4: ะ
0: ได
4: ้แล้ว
0: คือไป
4: ไม
3: ่ต้องเอาไปครับ
0: อุ๊ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะถึงแล้ว
4: นี่ไงเครื่องขูด
0: อ๋อ
4: นำหน้าอยู่นะฮะนี่หน่อยจ้า
3: เด็กก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปอ่ะใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
0: อ่ะน้องพลอย
3: น้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจักรแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนั่นลูกใส่แค่อันนี้พอแ
0: ล้วป้านรออ้าปากอ้ารอเราไว้เลยนะคะ
3: อ่ะเดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
4: ไม่เป็นไรฉันใส่มะพร้าวก็ได้
3: ใส่มะพร้าวได้ครับ
2: รอให้มันบดก่อนนะ
1: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
0: เหมือนไหม
2: ลูกไม่ได้ติด
3: ไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
0: ใครก็ได้ช่วยพี่เฟย์จับกันแล้วไหมหนึ่งสองสาม
1: ปุ๊บมันเหมือนผมอะไรทุกอย่างเนี่ย
3: อ้าว
0: ไปค่ะ
3: ไปค่ะ
1: หนักมากๆเลยครับ
3: ออกประตู
4: นะแต่ว่ามันเหมือนจะไ
1: ม่เก๋ปุ้ยหล่นเลยครับมันมีเสียที่หล่นเนี่ย
0: หนักเนาะหนักเนาะ
3: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
1: นี่ค่ะ
0: เราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
3: ไปกวนด้วยค่ะส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลอะไรใส่1กิโลกรัม
1: ครับ
0: หมดแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ช่างน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
0: เทกันระวังน้ำตาลลูกพอดีเราเทไปเลย
3: เทไปเลยค่ะ
1: เทเลยเท
3: ค่อยๆลูก
0: ได้หรือยังไหนใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะ
1: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคร
0: ับ พอแล้วพอแล้วพอแล้ว
4: นิ้งกี่ได้แล้วครับ
3: เทใส่ในกระทะเลยลูก
0: หนูว่างานหนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน
1: ่มดมันต้องมากินฉลาม
3: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
0: โอ้โหทะเลทราย
1: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
3: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
0: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
3: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราควรแล้วก็จะเข้ากันไปเองนะลูก
0: ได้แล้ว
3: ค่ะ
1: โอ๊ยระวัง
3: ควรให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาควร
4: กำลังไฟเรืออยู่
0: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณย่า
3: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
0: โอ้มาแล้วพี่แฟช่วยไหม
3: ครับปล่อย
1: ครับระวังครับมันร้อน
0: มาพี่แฟช่วยครับ
3: ระวังโดนมือนะครับ
0: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม
3: ้กวนกระทะนะลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
0: ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวย่าช่วยนะเราก็กะสะผมสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
1: กระทะเดียวได
4: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
1: มาเลยครับ
4: ขอเทเอง
1: ค่อยๆนะคะ
0: อย่าเทหมดนะคะ
3: เสร็จเทไปเลยค่ะ
0: เทไปเลย
3: ค่ะ
4: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
0: สีเหลืองสีเหลืองมาจากอะไร
4: ฟักทอง
0: ฟักทอง
1: เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ได้แล้วค่ะ
4: ทำสีนี้เลยไหมครับ
1: พร้อมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
1: ๋
3: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
0: สีส้ม
3: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
0: เอาสีแดงใช่ไหมครับได้เลยครับ
3: เอาขนม

0: ออกมาก่อนลูก
1: เอ้ยอย่าพูดไปเลยอย่าพูดเลยอย่าพูดเลย
0: ไม่แล้วไม่แล้ว
1: โอ้ยได้แล้วไม่ต้องล้างกระทะหรอครับ
0: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองอ่ะใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
1: นิดเดียวนะครับ
0: เอาพอแล้วครับ
1: โอ้เป็นสีชมพู
2: สีชมพูโห
3: ใส่สีชมพูเข้มจัง
1: อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ
4: คร
1: ับ ถูกใจหรือเปล่าครับ
2: ถูกใจครับ
1: ถูกใจครับต้องกินให้หมดอีนะคราวนี
3: ้ไปแล้ว
0: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
1: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
1: ต้องพร้อม
0: แ
1: ล้วเป็นเหรอ
0: เป็น
1: เก่งเลยต้องใช้มือใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อน
2: นี่ไง
1: โ
2: อ้นี่ไง
1: เอาแอบเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาคนละสองอัน
3: อันนึง
1: แล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
2: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
1: โอ
3: ้มันต้องใช
1: ้งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
2: ได้เลยค่ะบีเพื่ออะไรเอ่ยบีเพื่อให้มันนิ่ม
3: เยอะเลย
5: เราทำของเรากันดีกว่า
3: อย่าพึ่งครับ
1: โอ้ยอย่างนี้นี่นะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวา
2: ใช่
1: แล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆเกสรน้ำเจีย
2: มันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
3: นั่น
1: มหัศจรรย
0: ์เก่งมาก
1: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
2: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
1: ฮะต้องเอาไปอบอีก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
2: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเหรอคะ
6: 6ชั่วโมงค่ะ
3: ฮะ6ชั่วโมง
1: หูอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
0: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
1: 3วัน
0: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ย
2: โล่ง
3: นี่นี่นี่ทำได้ทุกอย่างปืนยิงนะ
1: จริงเหรอโอเคเลย
3: อันนี้ต้องไว้ร่วมเป็นทีมชมพูใช้แล้วเรา
1: อ
3: ุ
1: ้ย
3: ทำไม่เป็นอ่ะ
1: นี่เนี่ยทำเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้มาฮันเร็ว
2: ได้ยัง
3: ได้แล้ว
1: ทำไมนะค่อยๆฮัทฮัทต้องนี่ก่อนพี่เฟย์คะ
2: คะ
1: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้วอ๋อขนมทองพลูไงคะ
2: ใช่ขนมปั้น
1: แต่ว่ามันปั้นยากกว่า
2: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
1: ใช่กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
2: โอ้โห
1: 5นาทีต่อ1ลูก
3: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
7: จะรอตร
3: ง
1: ไหนอะครับฮะนี่เห็นไหมเริ่มได้แล้ว
3: พี่พลอยอะไปทีมบ้าง
1: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวๆเป็นเกสรน้ำเจียกนะคะ
8: ส่วนผสมขนมเกสรดอกน้ำเจียกลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
0: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
9: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
1: หอมมากค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
2: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
0: ดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
8: ติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทาง

0: อีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ไหนๆก็มาพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
2: ไปที่ไหนเหรอครับ
1: ไปพายเรือค่ะ
2: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ไปกัน
2: ให้เราไปลงเรือกันแล้วกันแล้ว

0: บทสรุปของเฟย์ในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสารและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่ไม่ง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh, no.
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน

ยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของผมนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียง

0: สานุภาโวสัทธาลกตุติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์สุขการมงคลสมบูรณ์ปูนผลตระหนักสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ไม่โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวกระจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลักของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Lastix ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
4: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ลังเลแล้วตอนนี้

0: หลุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านวดละในลากใหญ
1: ่นวดลากใหญ่อันนี้ลากลากเล็ก
2: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะแม่
1: รู้รู้เลย
0: ตลาดหลุมไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมล่ะ
2: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
1: เพราะว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลกสิก็
2: จบอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
1: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
1: น่ะน่ะ
0: โอ้โ
1: หเห็นไ
0: หมเหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
2: งั้นพี่ต้องปวดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆนะเว้ย
2: กดลงไปแล้วก
0: ็งัด
2: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคนแล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: ด
1: ู
2: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามาก เขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ละขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้ครับอุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โอ้ยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
2: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: วัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
2: ่
1: ไหมเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละ
1: ค
2: ่ะนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมันอ่ะ
2: ไม่ใช้ใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
1: ย
3: ม
1: ันจะ
3: มันต้องหนูเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้
3: าใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย

0: ตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
2: ่และแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
2: ให้เดือดเหมือนมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ
1: ๊
2: ะ
1: ใส่ประเด็น
2: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
2: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
2: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็
2: ใส่ใบด้วยมินี่โปรยไปเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: กะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
2: า
1: ะเอาบนเลย
2: แกงมันก็ไม่ลงคร
1: บไม่ลงครบ
2: นั่นสิพริกแกงคุณอะ
1: ใบมันเยอะ
2: จิบพริกเอง
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดแล้วกัน
0: ปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันกลายจะสุกแล้ว
2: เนี่ยว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
2: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: อีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2 ช้อน
0: แค่2 ช้อนเนาะคือมันยังดูเนื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรา

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงกับนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้
1: อใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริง
1: ๆโอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี่ย
4: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
4: ใช
1: ่ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

คะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่อง

0: ือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและชั่งสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ hot air oven HOTAIROVEN Hot Air Oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง Autoclave AUTOCLAVE Autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน Balance BALANCE Balanceแปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3ชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

0: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่นั้นไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงตาเด็กนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวบๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: ไอ้นี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือ

0: เวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
1: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
0: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ่มกินสุกอย่างเดียวอร่อยตอนนี้แก่จัดแล้ว
1: พูดซะตัดโอกาสเลยเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่อด
2: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันธุ์อะไรกันล่ะครับพี่สาม
1: ะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันธุ์ของไทย
0: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้ดีกว่าลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันธุ์เดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
1: ผสมจากพันธุ์อะไรกับอะไร
0: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกตัวนี้
2: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆ ไหนก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
0: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปฮ
1: ะ
0: เนี่ยเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเหรอ
0: ครับครับ
1: ว้าเสียดายจัง
0: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
1: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
2: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
0: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
1: นี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยคดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
1: ครับ
0: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
2: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
0: ้ตัวนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้มันเม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
1: ไม่ได้
0: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
1: ครับ
0: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
1: โชคอนันต์นะ
0: โชคอนันต์
1: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
0: คลองใช
1: ่ลองเลยพี่
0: ครับ
2: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควั้นเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่

0: วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงท่ายังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาม ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สา
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมือง
1: ต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี
2: ่ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลยฮะ
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด
1: ้อเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับ

0: เริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่เมชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่ง
2: ครึ่ง
1: กระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร่
1: เหรอครับปลาทูเนี่ยสองตัว
2: ต้มมาสองตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรพี
2: ่อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพ
2: ี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรออ๋อ
1: เลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องทงต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
2: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เป็นเลยฮะ
2: เป็นเลย
1: แล้วกระดูกต้องบอก
2: ไหมไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเยื่อเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ย่อยไปขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมึงจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอมหอม
2: นะหอมมดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่ที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โอ้ประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมึงจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอ๊ว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าถึงเชือกเนี่ยมันสามารถเดินไต่หากันได
3: ้
2: การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ๆ
1: 6ต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางมั้ยแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีมั้ย
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: มันน่าจะฉลาดพอ
2: มันน่าจะฉลาด
1: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้ให้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนึงลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่างนี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไป
1: เอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
2: หลังนี้ประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
1: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มา20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
2: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังอ่ะนะ
3: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
2: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
4: ได้ครับผม
2: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
4: ้
2: ว
4: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่นี่รังไข
3: ่เฮ้ยใหญ่
4: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยนี่ถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
1: ้
4: ว
1: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
2: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
1: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
2: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
1: อ๋อเห็นนี่ก็จะแทงอย่างเดียว
2: แทงอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: เดี๋ยวก่อน
1: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
2: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
1: ใส่ในถุงนี้ก่อน
2: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
1: มีกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ครับ
2: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ
1: ้
2: า
1: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
2: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
1: มาสอยเองเถอะมาสอยเองเลยผมภูมิท้ายผมคุ้มท้าย

0: จะได้ใคร
1: โอ้มันถือได้ใครครับถือได้ใคร
2: อันนี้อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็พี่เจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
2: แล้วก็ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไปแต่งทาบูธแต่งทาบูธ
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้แล้ว
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ล่ะครับ

0: แป้งที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี่ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้เขา
1: ออเดอร์เขามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เขามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: ขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีกลางนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างนึง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งนึงนี่เยอะไหมพี่
2: ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ

0: 2สั่งทีที
1: แล้วไข่ล่ะ
0: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
0: ต่อครั้ง
1: ต่อครั้งสัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
0: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้ง
1: ครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห
0: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะใช้ไม่ได้
0: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
0: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
0: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างนั้น
0: ปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารแล้วเราจะขายดีกว่าเขา
2: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lanjutsuธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะกับวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ณัฐ

0: Jangan bukan depan. Di sini ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อวิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกไว้แล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มตัดมองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกนึง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เออเสียเลยนี่เนี่ยแกเ
4: ออ2ตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางอ่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยเสร็จแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมัน

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธย

0: ยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์Co-owner HypnoSense เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับHypnoSense คืออะไรอ่ะ
1: HypnoSense คือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นHypnoSense แต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขออธิบายนะคะอย่างเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้างคือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน natureเทอราปีก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาเลยเราถือว่า